0: 3เฉดสีของคน IQ สูงนะครับก็เขาบอกว่าแบบให้ลองดูแบบเนี่ยมันสัมพันธ์กับระบบวิธีการคิดแล้วก็ระดับสติปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เมื่อเช้าพี่อ้อยเดินมาพี่อ้อยก็ถามเลยอันเห็นนะแต่อันตั้งใจยังไม่อ่านด้วยเห็นข่าวผ่านมาแว๊บมันบอกอุ๊ยยังไม่อ่านดีกว่าอย่างงี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็ลองเดาไปจริงๆเรียกว่าเดาเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะตอบให้ตัวเองฉลาด
1: ค่ะ
0: แต่ก็ตอบว่าฉันชอบอะไรฉันก็ตอบไปอย่างงั้นจริงๆ
1: หรือว่าเห็นบ่อย
0: อันเลือกนะตอนอันเลือกอ่ะอันเลือกเทาขาวฟ้าหรือน้ำเงินเทาขาวซึ่งวันนี้ก็ใส่เทาก็เลยแบบแต่จริงๆถ้าไม่งั้นก็จะเลือกแบบเบจครีมออฟไวท์อะไรประมาณเนี้ย
1: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าชอบสีฟ้าสีดำสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีเหลือง
0: อย่างน้อยก็โดยรวม
1: ก็โอเคอยู่มีม่วงชมพูโอ้ดิสเฉดสีใกล้เคียงกันเลยนะคะม่วงชมพูเนี่ย
0: เขาเปิดออกมานะครับว่า3เฉดสีที่คน IQ สูงมักจะเลือกใช้นะครับมันสัมพันธ์กันคือสีน้ำเงินเขียวกรีนเวฟจากกรีนเวฟและเทา
1: วันนี้เรา2คนก็มาแล้ว2ใน3ค่ะ
0: ใช่อันเทาพี่อ้อยน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินครับเกี่ยวพันกับความสงบภายในความคิดสร้างสรรค์
1: เดี๋ยว
0: ขอโทษเสียงมันหายความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์เชิงลึก
1: ค่ะสีเขียวค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็มีสีเทาเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกของกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งกลางความเป็นกลางพึ่งพาตัวเองและก็ตรรกะที่ปราศจากอารมณ์ร่วมคือที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันมีเหตุผลนะคะตามหลักการเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่หน่วยงานของเราต้องการความสงบต้องการการกระตุ้นการโฟกัสต้องการการกระตุ้นการทำงานของสมองเขาบอกว่าให้ใช้สีน้ำเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องทำงานในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์นวัตกรร
0: ม
1: นะคะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายและสีเทาค่ะทำให้เราสามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติใครคิดบวกมากๆให้อยู่ในห้องสีเทาๆเราจะได้ติดเบรกอย่าบวกเกินช่วงนี
0: ้ครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องน่าสนใจในเชิงจิตวิทยา
1: ใช่
0: นะครับจะคือวิทยาศาสตร์นิดๆก็ได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าเขามีการเก็บข้อมูลมีงานวิจัยมีอะไรต่างๆรับรองกันมา
1: ค่ะนิดนึงเขาบอกว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่เป็นตัวแทนสากลของสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดได้จากเขาสังเกตว่าจากการนำสีเนี้ยโดยเฉพาะสีน้ำเงินนะคะไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้การทำงานแบบทางสมองค่อนข้างหนักห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยหรือแม้แต่ห้องสมุดค่ะขอบคุณค่ะข้อความนี้สีเขียวเหนียวซับด้วยค่ะโอเค
0: ตามนั้นครับ
1: ค่ะ
0: สรุปดีใ
1: ช่
0: ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็ความเคลื่อนไหวอันนึงนะฮะเมื่อวานนี้น่าจะเห็นกันผมเชื่อว่าเราน่าจะส่งกันสารพัดกรุ๊ปเลยนะครับก็คือ
1: การแถลงการ
0: ออกมาอย่างเป็นแม่พี่อ้อยรู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไรเห็นไหม
1: เห็นไหมก็เราทำงานกันจนรู้ว่าต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆ
0: เพราะเราไม่ได้พูดอะไรกันเรียงข่าวเลยเราไม่ได้เรียงข่าวเลยอ่ะเริ่มต้นปุ๊บพี่อ้อยรู้เลยอาจจะพูดเรื่องอะไร
1: ตามไปเรื่อยๆ
0: แถลงการของทางบริษัทบุญรอดนะครับออกมานะฮะซึ่งสื่อส่วนใหญ่จะพูดว่าเป็นบางสื่อเขาใช้คำนี้เลยฮะว่าคำสั่งปลด
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับก็เราน่าจะเห็นแล้วล่ะก็แค่บุญรอบบรูวี่ก็ยืนยันในจุดยืนว่าเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาคุกคามพฤติกรรมการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีผู้อื่นอ่ะก็เราก็คาดการณ์กันได้ว่ามันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงท้ายว่าทางคุณพายก็คือคุณสุนิตสกอตในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องนี้ได้พ้นจากทุกตำแหน่งในการบริหารไปหมดแล้วนะครับหลายสื่อก็ใช้คำว่าปลด
1: ถูกปลด
0: แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็มีจดหมายออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆไม่ได้ถูกปลดหรือยังไงนะครับแต่ว่าเป็นการที่ทางคุณพายเองเนี่ยมีจดหมายยื่นไปว่าขอ
1: ยุติ
0: การปฏิบัติหน้าที่ในอีกด้านนึงก็แปลว่าขอลาออกเองมันก็จะเกิดคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าคุณพายไม่ขอลาออกเองจะมีจดหมายฉบับนี้ออกจากบูลล็อตเบอร์รี่ไหมนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมคิดว่าเขาต้องมีการคุยกันภายใน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะครับเช่นแทนที่จะเป็นจดหมายปลดก็ให้คุณเขียนจดหมายออกมาละออกเองแล้วกันเพราะมันมีผลต่อเรื่องอะไรอื่นๆในอนาคตอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่สรุปก็คือต่างออกมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่แสดงความรับผิดชอบของเรื่องที่เกิดขึ้นอยู
1: ่
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ ในกลุ่มบริษัทบุญรอดนะคะก็บอกขอเรียนยืนยันว่าคุณสุนิสกอตในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งแล้วแล้วก็มีคนไปจับสังเกตอีกว่าเอ๊ะทำไมในจดหมายของบุญรอดบิวรีไม่มีลายเซ็นของผู้บริหารคือโหทั้งชาวเน็ตและผู้คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตก็จะเยอะนะคะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็เป็นไปตามนี้ก่อนหรือจนกว่าที่จะมีการตรวจสอบและได้ข้อเท็จจริงนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะองค์กรอย่างบุญรอดเองก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่มายาวนานนะคะและสิ่งหนึ่งที่มันสั่นคลอนความเชื่อมั่นสั่นคลอนความศรัทธาข่าวนี้เพีย
0: ง
1: ว่ามีผลเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาไปความเคลื่อนที่ล่าสุดส่วนที่เรายังอื่นผมคิดว่าหลายๆเรื่องก็ตามกันไปผมว่ามันก็ได้องค์ความรู้ที่ก็ดีเพราะว่าก็มีคนที่เก่งด้านกฎหมายออกมาอธิบายในหลายๆเรื่องการว่าอะไรคือแค่ไหนคือล่วงละเมิดทางเพศแค่ไหนคือข่มขืนแค่ไหนคือเนี่ยมันก็จะมี
1: ก็เรียนรู้กัน
0: ใช่การละครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยฮะว่าการละครั้งหนึ่งกฎหมายก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยมีแม้แต่บอกรายละเอียดว่าอวัยวะต้องเข้าไปในอวัยวะเป็น
1: มันมีความรายละเอียดเยอะ
0: โอ้โหรายละเอียดเยอะมากที่ผมบอกผมต้องเข้าขนาดนั้นแล้วถึงจะถือว่าเข้าเกณฑ์การข่มขืนโอ้โหเยอะมาก
1: แต่จริงๆอ่ะในกฎหมายตัวนั้นอ่ะพี่อ้อยว่ามันก็มีความเคลื่อนตัวมาถึงวันนี้ด้วยนะคะ
0: มันปรับไปแล้ว
1: มันปรับไปแล้ว
0: เมื่อก่อนใช้คำว่าไม่ต้องเกิน1องคุลี
1: ค่ะ
0: ซึ่งพูดตรงใครไปทั้งวัด
1: ใช่และจริงๆแล้วอ่ะแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะมองถึงเรื่องของชายหญิง
0: เดี๋ยวนี้ไม่จำกัดเพศ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไหนก็ไหนๆนะฮะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันและผมคิดว่านะทุกเรื่องจะเข้าใจต้องคุย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงผมไม่ได้ต่อต้านนะฮะแต่ผมถึงค่อนข้างแปลกใจกับมูฟของกสทช.
1: อ๋อ
0: ที่บอกว่าไม่ให้คุยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพราะผมรู้สึกว่าอ้าวถ้าไม่คุยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจกันนะ
1: แล้วส่งไป2รายการ
0: เออ
1: ค่ะที่น้องสายซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าสายสมุทรแล้วกัน
0: ผมรู้สึกว่าควรคุยทุกเรื่องเลยแล้วเราอย่าบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อย่าเลยไม่ให้เด็กฟังอ้าวไม่เด็กฟังเมื่อไหร่เด็กจะโตอ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออวัยวะของฉันนี่คือสิทธิ์ของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะ
1: และปกป้อง
0: เพราะมีเด็กเยอะมากที่ไม่รู้ว่าปฏิเสธได
1: ้ค่ะ
0: เพราะรู้สึกว่าเป็นเด็กเนี่ยเพราะว่าเราอาจบางบ้านบางครอบครัวหรือบางสังคมอาจจะยังเติบโตขึ้นมาว่าเป็นเด็กอย่าเถียงผู้ใหญ่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่กระทำก็เลยไม่กล้าเถียงมันมีอะไรหลายอย่างที่เราขัดแย้งกันไปมาเองในสังคมเรา
1: และโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะการล่วงละเมิดมักจะเกิดกับคนใกล้ชิดในครอบครัวเพราะด้วยความที่เรารู้สึกอย่างนี้แหละว่าเอ้ยคนในครอบครัวนะอย่าเอาเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องครอบครัวเราออกไปพูดข้างนอกหรือแม้แต่ไม่จริงเด็กมันไม่รู้หรอกหรืออะไรก็ตามทีเพียงว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องหายไปอ่ะหนึ่งลองมารับฟังกันหน่อยซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีเรื่องไหนเล็กไปนะคะถ้ามันทำร้ายหัวใจคนคนหนึ่งได
0: ้ครับ
1: ต่อให้เราไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายจะมีการแบบว่าอะไรก็ตามจะหนึ่งคงคุรีหรืออะไรก็ตามทีแม้กระทั่งการแปะตัวตีก้นในส่วนที่เด็กๆเองก็ไม่ได้ชอบหมายถึงว่าการไปแตะเอาในสัมผัสทั้งหมดคือการที่ทำให้เขามีความรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่ได้รับการกระทำแบบนี้บางคนอาจจะตีเป็นความล่วงละเมิดแต่ว่าดีกรีของการล่วงละเมิดก็แตกต่างกันไปแต่ถ้า มีหลายคนมากเลยค่ะเพราะตั้งแต่ที่น้องสายสกอตออกมาพูดถึงเรื่องนี้เข้าไปดูใน X เนี่ยมีเยอะมากที่บอกว่าตัวเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันและเขาก็ติดแฮชแท็กสายสกอตและมันมีประโยคนึงเพื่อจำเป๊ะไม่ได้แต่ชอบมากเขาบอกว่าบาดแผลในวัยเด็กอะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเยียวยาทั้งชีวิตด้วยซ้ำแต่ความสุขในวัยเด็กสามารถเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ได้จริงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดบาดแผลในวัยที่เรามีวุฒิภาวะแล้วความสุขในวัยเด็กความรักของคนในครอบครัวมันจะช่วยหล่อหลอมและทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นในการทำมีภูมิคุ้มกันแต่บาดแผลในวัยเด็กต้องยอมรับนะคะว่าวุฒิภาวะของน้องๆในอายุเท่านั้นเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และพอพูดไปไม่มีใครเชื่อมันไม่ได้แค่บาดเจ็บหัวใจจากการที่ถูกกระทำอย่างเดียวแต่มันถูกกระทำในจุดที่ทำไมฉันไม่มีใครสักคนรับฟังฉันก็ต้องเรียนรู้ในจุดนี้ไปพร้อมๆกัน
0: อันนี้เราไม่ต้องบอกว่าเราพูดถึงเรื่องเคสไหนนะฮะเราพูดถึงเคสแบบเคสทั่วไป in general ได้เลย
1: ใช่
0: นะครับพอพี่อ้อยพูดปุ๊บวันนึกถึงคลับ Friday Show ที่เราเพิ่งคุยกับน้องโบ TK น้องโบสุรัตนาวีหรือโบ Triumph Kingdom โบจอยอ่ะโบจอยนะครับน้องโบใช้เวลาอยู่เกือบ3ปีนะกว่าจะตอบรับมาคลับ Friday Show
1: ค่ะ
0: อยากให้ได้ลองฟังแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุด
1: มากๆ ค่ะ
0: สุดๆเลยฮะ3ปีที่แล้วอันเจอกับโบ โบมากินข้าวที่ร้านลาเฟมที่พัทยาและอันนั่งอยู่พอดีนะครับแล้วเขาเจอปุ๊บเขาก็แบบพี่อันมีเวลาไหมแล้วเขาก็ไปบอกว่าได้นี่ร้านพี่เองจริงๆไม่ใช่ร้านอันนั้นนะฮะก็คือร้านของจ๋านะอันบอกว่านี่ร้านพี่เองพี่นั่งอยู่นี่แหละมีอะไรเหรอเงี้ยเขาบอกว่าแบบโบมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วเขาขยายอาหารทุกอย่างมานั่งกับอัน
1: ค่ะ
0: แล้วคุยกันไปเกือบ 2-3 ชั่วโมงแล้วตั้งแต่วันนั้นพอคุยกันเสร็จปุ๊บมันกลับมาบอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยเมื่อโบพร้อมอันว่าเราต้องเชิญโบมาครับไฟเดย์แล้วบอกอ่ะติดต่อไปโบเพิ่งพร้อมโอ้ผมว่าชีวิตจะใช้คำว่ามหัศจรรย์ก็ได้แต่มหัศจรรย์ส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับเรื่องที่มันเป็นบวก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ในด้านนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ผมว่าก็สุดจริงๆแต่ว่าที่บอกว่านึกถึงที่พี่อ้อยพูดคือในช่วงที่เขาแย่ที่สุด
1: ค่ะ
0: ความทรงจำของความรักในวัยเด็กของเขากลับขึ้นมาแบบที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาจำได้ เขาบอกว่าเขาฝันถึงแต่เรื่อง
1: ดีๆเก่าๆ
0: ใช่ที่เขาไม่คิดว่าสมองเขาจำได้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยถูกรักอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็แปลกดี
1: คืออย่างที่บอกค่ะว่าความสุขในวัยเด็กสามารถใช้ในการเยียวยาความทุกข์ในวัยผู้ใหญ่ได้คือถ้าเกิดไปดูเนี่ยคือที่สุดแล้วเลิกกับสามีไปแล้วค่ะแล้วสามีน้องอั๋นบอกว่าโอ้โหแต่ก่อนนะแบบเขาเป็นคนที่อ่ะก็ต้องยอมรับว่าดูดีและเป็นคนดีมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งอย่างที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่เป็นสัญญาณน้องบอกว่าเขามาสารภาพว่าไอ้ความดีที่เขาเคยทำมันเป็นแค่ร่างอวตารอีกหนึ่งร่างของเขา
0: ซึ่ง
1: ประโยคนี้นะ
0: ไปแล้ว
1: ประโยคนี้เลยนะคะ
0: ซึ่งอวตารนั้นได้ตายไปแล้วนี่คือประโยคเนี่ยแต่เดียวแต่ว่าเราไม่ได้จะต้องบอกว่า
1: ค
0: นไหนผิดคนไหนถูกนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิต
1: ค่ะแล้วก็การหลับไปในแต่ละวันน้องจะหลับด้วยท่านี้ค่ะการกอดปีกผีเสื้อเพราะปลอบใจตัวเองโดยการใช้มือแตะอย่างเงี้ยพี่จำไอ้ท่านี้ได้มาจากหนึ่งในซีรีส์ด้วยแหละและปรากฏว่ามันมีหลักทางจิตวิทยาเขาบอกว่าเขานอนหลับด้วยท่านี้ทุกวันจนกระทั่งผ่านไป3ปีเขาพร้อมจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้มาแค่จะเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาของการเยียวยาใจทุกคนใช้เวลาและบังเอิญน้องได้รับความรักในวัยเด็กเพราะฉะนั้นตอนที่เติบโตเข้ามาแล้วถูกด้อยค่าทางความรักความสุขในวัยเด็กสามารถเอามาชดเชยได้และสมองเนี่ยอยู่ๆก็แบบเหมือนกับแฟลชแบ็กกลับไปอะค่ะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเด็กคนไหนก็ตามภาพที่แฟลชแบ็กกลับไปเป็นภาพความรุนแรงการถูกล่วงละเมิดชีวิตเขาเดินต่อค่อนข้างยากเพราะนั้นวันนี้ยอมรับฟังและลองช่วยกันแก้ปัญหานะคะ
0: ครับผมอ่ะพอพูดถึงวัยเด็กเลยนึกถึงไมเคิลแจ็กสันขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: หนังของไมเคิลแจ็กสันเรื่องไมเคิลเนี่ยเป็นไบโอพิกคือหนังที่สร้างจากชีวิตของคนแบบนี้ฮะโดยเฉพาะกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วที่ทำเงินสูงสุดของโลกอยู่ในตอนนี้นะฮะคือล่าสุดทะลุ700ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกไปแล้วแล้วก็ในวันที่ตัวเขาไม่ได้อยู่แล้วเพลง Billie Jean กับ Beat It กลับมาขึ้นบิลบอร์ดณตอนนี้เพลงที่มียอดดาวน์โหลดสตรีมมิ่งคนฟังทุกสิ่งที่อย่างอันดับหนึ่งของโลกคือ Billie Jean อีกครั้งหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะชนะทุกคนแล้วก็ในท็อป10ของบิลบอร์ดมีทั้ง Billie Jean ทั้ง Beat It ขึ้นอยู่หมด Beat It อยู่อันดับ5
1: ตำนานจริงๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตำนานจริง
1: ๆค่ะ
0: ครับผมสุดยอดมาก
1: นะคะ
0: ครับผม
1: อ๋อเมื่อกี้มีข้อความบอกว่าอ๋อนึกว่าข่าวแรกจะเป็นรู้จักผมน้อยไป
0: เขาถามว่ารู้จักผมน้อยไปหรือเขาพูดว่าแบบไม่รู้จักผมซะแล้วหรืออะไร
1: รู้จักผมน้อยไป
0: อ๋อรู้จักผมน้อยไปเหรอคำนี
1: ้
0: you know me a little girl เนี่ย
1: จริงๆไม่ใช่ผมด้วยจริงๆไม่ใช่ผมด้วยแต่อันไหนแต่มาถึงอันนี้เอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะก็เป็นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็มีนักข่าวซึ่งจริงเป็นนักข่าวอาวุโสนะซึ่งเป็นนักข่าวสายซึ่งทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละค่ะกับการเมืองมา20-30ปีก็คงไปถามในเรื่องที่ว่าองค์กรที่ได้รับการวิจัยทำสถิติออกมา
0: ไอ้ zero อะไรนั่นเนี่ย zero corruption อะไรสักอย่างนึงนะฮะนะฮะที่เราบอกว่าอ่ะ10องค์กรหน่วยงานภาครัฐที่มีการรับอะไรต่างๆอะไรตรงเนี้ยนะครับก็มีนักข่าวอาวุโสเนี่ยไปถามคุณสุชาติชมกลิ่น
1: ค่ะก็คือ1กรมควบคุมมลพิษแหละเป็นหน่วยงานที่มูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับ1ก็ไปถามแล้วเสร็จปั๊บคุณสุชาติเองก็มีการเถียงซึ่งกันก็คือเอาไปกะอธิบายกันละกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกว่าลูกคุณเป็นขโมยแล้วคุณจะยังไงเหรอคุณจะตีเขาโดยที่ฟังจากคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องการทำงานเหมือนกันถ้าเกิดลูกน้องผมทำผิดอ่ะผมก็ต้องไปจัดการเขาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะเกิดการวิวาทะกันประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จปั๊บจบจากการสัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นก็เดินชนนักข่าวเหมือนเดินกระแทกแล้วก็ มีประโยคนี้ออกมาคือรู้จักผมน้อยไป
0: แต่ไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ผมค่ะรู้จักจืดๆน้อยไปเสร็จปั๊บตอนนี้ก็ที่ล่าสุดเลยก็คือพอหลังจากการไปประชุมออกมาเรียบร้อยก็ออกมาเคลียร์ใจแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็คุณสุชาติก็บอกว่าผมขอโทษนะสิ่งที่พี่แนะนำผมน้อมรับไว้ต้องขอโทษอีกครั้งเพราะเรามองกันคนละมุมซึ่งตอนที่พี่นักข่าวเขาพูดเขาก็พูดได้ดีนะคะบอกไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษตอนแรกคิดว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยเพราะทุกครั้งหลังสัมภาษณ์ก็เป็นแบบนี้คือออกมาคุยกัน
0: คิดว่าคุยกันส่วนตัว
1: คิดว่าคุยกันส่วนตัว
0: แบบหรือมาเล่าให้ฟังหรือมาตอบคำถามส่วนตัว
1: ใช่ค่ะก็ไม่นึกว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็พี่นักข่าวก็บอกว่าจริงๆค่ะผมอะคือต่อให้อาวุโสกว่าแต่ว่าคุณเป็นรัฐมนตรียังไงก็ตามผมก็ต้องให้เกียรติคุณอยู่แล้วซึ่งในประโยคนี้พี่ว่ามันก็มีโดยในที่จริงๆแหละมันก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีอะค่ะแต่ว่าทั้งหมดก็เกิดการขอโทษขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจบลงที่ตรงนี้ประมาณนี
0: ้ก็ถ้าเราโฟกัสที่ทำผิดแล้วขอโทษก็ดี
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับแต่จริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยถ้ามีวุฒิภาวะ
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรไหนก็ตามเริ่มมีการไปสำรวจไปวิจัยมาว่าเอ้ยองค์กรคุณเนี่ยรับสินบนเยอะมากเลยนะตืดต่างๆนานาอันแรกเลยคือ1ต้องตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นด้วยจังหวะเวลามันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าโอ๊ยเดี๋ยวฟ้องเลยนะหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆทั้งหมดมันก็ต้องกลับมาตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงหรือถ้าเกิดว่ามันจริงแก้ไขยังไงเพราะอันนี้มันเป็นกระจกสะท้อนข่าวมันก็เลยตีฟูไปถึงเรื่องว่ารัฐกำลังจะฟ้องเอกชนเพราะบังเอิญว่าไอ้โพที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนที่ทำสำรวจนี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับผมแล้วท่านนายกก็ยังออกมาพูดอีกว่าคนไหนที่พูดเรื่องแบบนี้แล้วไม่มีหลักฐานก็ต้องเตรียมพร้อมรับที่จะถูกฟ้องจากทางรัฐได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะในวันที่มีกระจกเงาสะท้อนเรื่องแบบนี้ทำไมหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ตัวแทนของคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐแสดงท่าทีออกมาในทิศทางที่ว่าจะฟ้องร้องกระจกเงา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่มูลนิธินะฮ
1: ะ
0: คนที่ทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่เป็นกระจกสะท้อนเรา
0: ซึ่งจริงๆแล้วบางคนรับฟังผมถามจริงๆคุณไม่รู้ตัวหรอว่าประเทศอยู่ในภาวะไหนในเรื่องของคอร์รัปชันเขาจัดมากี่อันดับสัมภาษณ์มากี่โพลถามยื่นไมค์ใส่ประชาชนคนไหนก็ได้เลยมีใครตอบต่างจากนี้หรอ
1: เมื่อที่น้องอ่านพูดในกรีนมอร์นิ่งโชว์แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราจะจำประโยคนี้แม่นมากคือไม่ว่าจะกดไปตรงไหนฝีแตก
0: จริง
1: ๆ
0: ตรงไหนก็เจอ
1: ค่ะ
0: ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่ต้องหยอดไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่ต้องหยอดน้ำมันไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีแค่น้ำชาไม่มีการดีลอะไรเลยที่ไม่มีใต้โต๊ะ
1: ค่ะหากการปกป้องลูกน้องเป็นเรื่องดีค่ะแต่เขาบอกว่าการปกป้องมันต้องตีคู่กับการตรวจสอบด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะมีคนมองเข้ามา
0: เอาแผนกคุณเองคุณยังชี้ได้หรือว่าไหนโกนโกงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วคุณจะเถียงอะไรแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นตำแหน่งแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คุณต้องลงไปแก้ไขน้อมรับแล้วแก้ไขถ้ามีเบาะแสให้ข้อมูลผมได้เลยนะครับขอให้ข้อมูลผมให้ชัดที่สุดผมจะทำแต่ผมว่าในหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเตรียมตัวถูกฟ้องนะผมว่าอะไรเนี่ย
1: นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีข้อความบอกว่าพี่ๆได้ฟังโอ๊ตป๊อปในคอนเสิร์ตหรือยังอ๋อพี่อ้อยส่งให้น้องอ่านฟังแล้วจ้ะ
0: ใช่จ้ะพี่อ้อยอยู่ในคอนเสิร์ตจ้ะ
1: อยู่ในคอนเสิร์ต
0: อันก็อยากไปแต่บังเอิญอันไม่อยู่ไม่งั้นอันไปดูแน่ๆคอนเสิร์ตดาที่เพิ่งผ่านไปนะฮะ
1: อ๋อใช่ครับน้องไปฟิลิปปินส์พอดีนะคะอันนี้ต้องอัปเดตกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนก็รออยู่นะไทยช่วยไทย plus
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นความชัดเจนเรื่องนี้ออกมา
1: ใช่
0: มีรายละเอียดกันเริ่มต้นใช้ได้คือ1
1: มิถุนายนใช่ค่ะนะก็ในรายละเอียดเนี่ยก็คือในส่วนนี้จะมีผู้ที่จะได้สิทธิ์นี้นะคะ43 ล้านคนเนี่ยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปประมาณล้านกว่าคนที่เหลือจะเป็นนี่แหละค่ะทุกคนที่เคยได้สิทธิ์มาบ้างแล้วและสามารถสมัครใหม่ได้ด้วยแต่คนที่ได้สิทธิ์แล้วค่ะยืนยันการรับสิทธิ์นี้25 ถึง 29นะคะนั่นแปลว่าคุณต้องกดรับสิทธิ์ก่อนคือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วไปกดรับสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครใหม่คุณก็จำเป็นจะต้องรอการอนุมัติด้วยคือเข้าไปสมัครเลยค่ะกรอกนู่นนี่นั่นต่างๆนานาสักประมาณ3 วันจะมีข้อความส่งมาว่าคุณได้รับการอนุมัติหรือเปล่าแล้วก็ในวงเงินเนี่ยก็คือ 4,000 บาทแต่เดือนละ 1,000 นะคะเดือนละ 1,000
0: 4เดือน
1: คุณใช้ได้วันละ200นะ
0: ครับ
1: และอันนี้เน้นค่ะถ้าใน1เดือนนั้นคุณใช้ไม่หมด
0: จะ flash ทิ้งนะฮะ
1: ไม่มีการโปะนะ
0: ไม่มีการสมทบไปสู่เดือนต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตรงนี้โบลบคุณหันออกมาจะใช้วงเงินอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านบาทนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทย plus ก็เพราะว่าครั้งนี้มันไม่ได้เป็นคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับประชาชนจ่าย 40 รัฐจ่าย 60นะครับ อ่ะก็เรียงกันไปนะครับคนไหนเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เพิ่มอีก700
1: ก็เป็นพันหนึ่งในแต่ละเดือนแต่ความละเอียดตรงนั้นก็คือถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการกำหนดวงเงินในแต่ละวันนะคะแปลว่าถ้าเกิด 1,000 นั้นคุณอาจจะใช้1วันเลยก็แล้วแต่แต่แปลว่าคุณได้สิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นคือทางรัฐบาลก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามันกระตุ้นได้ก็ดีแต่อันเนี้ยคือการช่วยกันลดปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไป1เงินเฟ้อกว่านี้แน่นอนและเดี๋ยวจะเกิดปัญหาการจ้างงานที่น้อยลง
0: ครับ
1: ตอนนี้คราวนี้รายละเอียดของมันอีกนิดนึงปีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการจะไปนวดการไปสปาเหล่านี้เนี่ยไม่อยู่ในสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
0: เขาก็เลยตัดในกลุ่มบิวตี้กับกลุ่มบริการออกนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆเขาก็มีการทำเปรียบเทียบกันออกมาบางคนอาจจะคุ้นเคยกับอดีตว่ามันเคยเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคนละครึ่ง plus นะครับอ่ะสัดส่วนเงินจากรัฐก็คือจากเดิม 50-50 อันนี้เป็น 60-40 หัวใจเดิมของคนละครึ่ง plus เป้าหมายคือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายของไทยช่วยไทย 60-40 ครั้งนี้คือบรรเทาวิกฤตเพราะฉะนั้นคนละเป้าหมายการใช้จ่ายของคนละครึ่ง plus คือ200บาทต่อวันอันใหม่นี้ก็ยังเป็น200บาทต่อวันโดยรวมนะครับคุณสมบัติคือเดิมคือ16ปีขึ้นไปอันนี้คือต้องเป็นคนไทยเหมือนกันแต่18ปีขึ้นไปนะครับแหล่งงบประมาณครั้งที่แล้วใช้งบกลางครั้งนี้พรก.เงินกู้มาครั้งที่แล้วคนละครึ่ง plus ใช้งบ 44,000 ล้านครั้งนี้ 120,000 ล้านจำนวนสิทธิ์ครั้งที่แล้ว20ล้านสิทธิ์ครั้งนี้นะครับโดยรวมตัวสิทธิ์มันเพียวๆเลยคือ30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะครับวงเงินต่อคนครั้งนี้ก็คือ 1,000 คูณ4ก็เอารวมไป 4,000 ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือจำได้ไหมคนที่ยื่นภาษีคนที่ไม่ยื่นภาษีนะครับถ้าใครที่ยื่นภาษีก็ต้องได้มากกว่า4ที่เขาเถียงกันเรื่องนี
1: ้
0: นะครับได้ 2,400 แต่คนที่ไม่ได้ยื่นภาษี 2,000 นี่เปรียบเทียบกับในอดีตนะครับเดิมประเภทร้านค้าของ 50-50 ก็คือคนละครึ่ง plus เนี่ยคืออุปโภคบริโภคฟู้ดเดลิเวอรี่ธุรกิจบริการได้หมดแต่ว่าของใหม่ครั้งนี้ตัดธุรกิจบริการกลุ่มบริการด้านความงามออก
1: ค่ะและจริงๆแล้วในที่สุดก็คือสิทธิ์30ล้านเนี่ยคือคนธรรมดาทั่วไปยังไม่นับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกอันนึงค่ะฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่จะตามมาในอีก2อาทิตย
0: ์
1: นะคะและคือต้องมีการเชื่อมแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่4เจ้าใหญ่ก่อนแล้วก็ทั้งหมดจะจบลงที่กันยายน
0: ครับ
1: นะคะตามนี้เนาะ
0: ก็ต้องใช้หมดไม่มีการเหลือแล้วบอกเอายังไม่หมดเลยสมทบไม่มีใดๆทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เขาฝากบอกมาว่าจำนวนสิทธิ์น่าจะเหลือแบบสบายๆเพราะฉะนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่า
1: ไม่ต้องรีบเข้าไปกดรับ
0: ไม่ต้องรีบในวันแรกนะถ้ารีบวันแรกก็ไม่ต้องตกใจถ้าจะมีข่าวว่าระบบล่มอีก
1: มันวนลูปมากในเรื่องนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ทยอยกันวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4อ่ะเรียงกันไปก็คือเอาใหม่ไม่เดี๋ยวเปิด
1: เดี๋ยวไปวันที่1อีก
0: เดี๋ยวไปวันที่1จริงคือเริ่มต้นวันที่25
1: ค่ะ
0: 25 26 27 28 29
1: นะครับ
0: 4วันนะครับก็เขาบอกว่าแบบเอาเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบกันไปตั้งแต่วันที่25
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทยอยกันเพราะว่าถึงลงเสร็จก่อนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ใช้เลยเพราะทั้งหมดเริ่มใช้วันที่1เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะตามนี้นะคะ
0: ถ้าเอาความเคลื่อนไหวเมื่อวานก็จะมีอีกหลายเรื่องรวมถึงครม.มีการเคาะให้วันที่16ตุลาคม
1: ค่ะ
0: เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพนะฮะให้หน่วยราชการ work from home ด้วยอีก3วันเพราะว่าเราจะมีการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกกันเกิดขึ้นในช่วงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีการประชุมกันทั้งในส่วนของธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือ IMF ด้วยนะครับก็มีการประชุมกันก็เลยเสนอให้มีการ work from home กับหน่วยงานราชการในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพคือจันทร์12
1: ค่ะ
0: นะครับ10 13หยุดอยู่แล้วแล้วก็พุธ14แล้วก็พฤหัส15แล้วก็ประกาศให้16เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษไปเลย
1: มันวิกนั้นน่าจะ
0: ส่วน3วันแรกเนี่ย work from home
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้คนตลอดจนผู้บริหารการเงินผู้นำความคิดนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศมาไทยเขาก็เลยรู้สึกว่าในวันนั้นเนี่ยจะได้ลดความแออัดในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะตามนี้นะ
0: อันนี้ก็รับทราบการประกอบเคลื่อนไหวกันนะครับเอ๊ะแล้วเมื่อวานน่าจะมีถ้ามีความเคลื่อนไหวที่มาประชิดเป็นอ้อ ครม.ผ่านแล้วยกเลิกยกเลิกวีซ่า60วัน
1: ใช่ค่ะเหลือ3ประมาณ30
0: ก็เหลือกลับมาเป็น30วันจากเดิมก็คือ60วันใน90ประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับลดกลับมาที่เดิมนะฮะเหลือ30วันแล้วครับผม
1: นี่เรื่องที่ต้องอัปเดตนะคะแล้วก็เรื่องของรถไฟเพราะเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าผ่านตรงเส้นนั้นพอดีก็ยังมีเรื่องการขับรถคล่อมเส้นกันอยู่แต่หูแต่เมื่อวานนี้ตำรวจลงมาเยอะมากนะคะตำรวจ
0: ก็เพียบก็มีคนถามว่าในระหว่างนี้เสนอมาสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งกันนักเสนอสิอยากทำอะไรก็จริงๆทางภาครัฐเขาบอกว่าที่บอกว่าจะไม่ให้เข้ามาในเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาแค่ทดลองก่อน
1: 3
0: เดือนแล้วลองดูซิถ้ามันได้รับผลกระทบกันมากเลยมาแล้วไม่สามารถที่จะต่อกันติดเชื่อมต่อประเภทแบบรางสู่รถสู่รางอะไรยังไงกันได้แล้วก็มันเพิ่มภาระในการเดินทางทั้งเวลาทั้งเงินทั้งต้นทุนอะไรกันต่างๆก็จะหาทางอื่น
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันก็แค่ทดลองผมก็คิดว่าก็อยากทดลองก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เขาก็เลยถามว่าเขาไม่ได้ถามแค่อ่านนะฮะเขาถามกันมีก็เห็นก็ถามออกมาว่าแล้วถ้าเป็นเราในระหว่างนี้เราจะทำอะไร
1: ค่ะ
0: เพื่อลดความเสี่ยงหรือแก้ปัญหานี
1: ้ค่ะพี่รู้สึกว่ายังไปอยู่ที่ระบบของการที่บางระบบยังใช้คนอยู
0: ่อันสิ่งที่อันตอบคือณวันนี้ผมเพิ่มบุคลากร
1: ถูกแล้วต้องมีคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่แปลว่าอย่างที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมออกมาพูดว่าอุ้ยตอนนี้ความต้องการต้องเป็นพันคนอะเรามีคนนึงขับอยู่แค่ประมาณ700กว่าคน
0: ครับยืมหน่วยงานอื่นได้ฮะ
1: หรืออะไรก็ตามทีการจ้างงานเกิดขึ้นไหมมีการวัดมาตรฐานไหม
0: อันไม่รู้สึกว่าเราต้องรับคนเพิ่มนะฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่า
0: เอาหมุนคนมา
1: ค่ะ
0: เช่นเจ้าหน้าที่อะไรว่ากันไปผมขอไม่แทรกแซงอย่างเช่นนะอย่างเช่นขอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำการตรงนั้นเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจุดตัดของถนนหลักกับในช่วงเวลาแล้วไม่ได้ยืนอยู่ทั้งชั่วโมงพ
1: ี่ถูกใช่ค่ะ
0: ถ้าชั่วโมงนั้นมีรถมาอยู่ขบวนเดียวก็มายืนอยู่ตรงนั้น15นาที
1: ค่ะ
0: หรือ20นาทีก่อนมาพอไปแล้วก็จบเลยคือคอยโบกรถกันรถในระหว่างนั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มีเสริมอยู่แล้วในระหว่างนี้หรือถ้าต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมีอุปกรณ์เพิ่ม
1: ค่ะ
0: ซึ่งอุปกรณ์เพิ่มไม่ได้แปลว่าจะต้องโอ้โหไฮเทคอะไรกันมากมายเป็นรั้วรากที่
1: คือเหมือนกั้นได้ไกลแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะแบบว่าฝ่าได
0: ้หรือถ้าต้องเป็นธงแดงขนาดใหญ่ใน2เดือนนี้3เดือนนี้ก็ในระหว่างนี้พวกนี้ช่วยกันได้หมดเพราะผมคิดว่ามันก็รณรงค์การตื่นตัวให้คนซึ่งผมว่าคนติดตัวกันอยู่แล้วแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีภาพคลิปข่าวที่พี่ๆน้องๆมอเตอร์ไซค์ช่วยๆเตือนกันเองอยู
1: ่ค่ะค่ะ
0: แล้วช่วงเตือนตอนนี้มีใครกล้าว่าอะไรเหรอไม่มีใครมาถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุน่ะมีคนเตือนต้องมีคนด่ากันนะพี่
1: ถูกใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แกมายุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนแบบนี้เข้าใจไหมคนที่แต่ต้องชีวิตก็ไม่ได้เลยสูงส่งเหลือเกินแต่ว่าในภาวะนี้เนี่ยมันมีคนเตือนมันมีคนพี่ครับรถพี่เถิบหน่อยครับ
1: ใช่ใช
0: ่ผมว่าเราชื่นชมเจตนาดีกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันแล้วเตือนเสร็จเราก็อย่าไปอยู่บนเส้นเหลืองกันนะฮะ
1: ค่ะหรือแม้แต่วันหลายๆคนมักจะแบบด่ามอเตอร์ไซค์ด่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งจริงๆแล้วรถทุกคันนะคะและจริงๆในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆมอเตอร์ไซค์หลายๆคนแม้ว่าจะเป็นไรเดอร์ก็ตามจอดรถเพื่อลงไปช่วยก่อนเลยนะคะนะคะซึ่งใดๆวันนี้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาคนละนิดละหน่อยเวลาพี่เห็นคอมเมนต์อ่ะโอ้ยแก้ไปก็เท่านั้นแหละมันอยู่ที่วินัยคนเข้าใจค่ะ
0: แต่แก้ก่อนครับ
1: ต้องแก้ไปก่อน
0: เข้าใจป่ะ
1: แล้วก็แก้วินัยไปด้วย
0: ถ้าไม่งั้นก็ไม่ทำอะไรเลยไงบอกโอ้ยท่านมันแก้อะไรไม่ได้หรอมันอยู่ที่การศึกษาเอางั้นไปเริ่มเรียนกันใหม่เหรอไม่ต้องก็เอาตรงที่มันทำได้ตรงไหนทำได้ก็ทำ
1: ค่ะ
0: หรือแบบทำไปก็เดี๋ยวสักพักก็กลับมาเหมือนเดิมไอ้คนที่พูดแบบนี้คือจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม
1: ค่ะคือถ้าแก้ปลายเหตุอ่ะแก้ปลายเหตุก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปถึงต้นเหตุก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้อะไรก็ตามเร่งด่วนควรทำก่อนนะคะและอย่างที่บอกจุดตัดมันเยอะแต่การที่บอกว่าจะมีการเสนอว่างั้นก็เอารถไฟลงใต้อุโมงค์เลยอย่างที่บอกค่ะตรงเนี้ยแยกพระราม9ตรงเนี้ยหรือว่าตรงแยกอโศกตรงเนี้ยมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและถ้ายกขึ้นสูงเจอแอร์พอร์ตลิงค์
0: มันทำไม่ได้
1: ค่ะ
0: ทำไม่ได้จริง
1: ๆนะ
0: เราผ่านตรงนี้ทุกวันยืนมองมาตลอดว่าควรแก้ปัญหายังไง
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆตรงจุดนี้นะผมว่าฮึบแรกเลยคือระเบียบวินัยพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: ฮึบแรกคือระเบียบวินัยทำได้ทันที
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: หรือการสร้างกฎกติกาอะไรก็ตามมีไฟแดงเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการหยุดรถต้องหยุดหลังเส้นเหลือง
0: อ
1: ย่าไม่ใช่ขนาดว่าเปิดไฟแดงไฟเขียวแล้วค่ะขับมาค่ะทุกคนแล้วพอติดแงกปั๊บมันก็ค้างไม่รู้นะพี่กล้าเป็นคนหนึ่งคนที่ยืนยันว่าคนที่ขับรถแล้วคล่อมรถไฟอ่ะทุกคนกลัวทั้งนั้นแหละแต่บางจังหวะและบางแยก มันยากมากจริงๆที่มันจะสามารถผ่านไปได้แล้วก็เริ่มมีแบบว่าข้อความที่ส่งมาอีกหลายๆอันเช่นบอกว่าไปหาว่าเขาอะไรนะฉี่ม่วงอ่ะจริงๆแล้วอาจจะมาจากการกินยาแก้ไอเดียวค่ะ
0: เขาสารภาพแล้วจ้า
1: ค่ะ
0: ก็สารภาพแล้วจ้านะครับก็อย่างส่วนอย่างเรื่องอื่นๆคือผมคิดว่าคือบางครั้งบางเรื่องด่ามันก็ได้เรื่องจริง
1: ค่ะ
0: ตอนบอกไม่ด่าก็ไม่ทำเนอะแต่ผมก็ไม่คิดว่าเราควรด่ากันทุกเรื่องนะฮะหรือเขาด่าไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเราก็ไม่ควรเคลื่อนตัวกันด้วยแบบนิสัยแบบนั้นแล้วไม่ใช่ว่าจากนี้เราเห็นใครอยู่บนเส้นเหลืองพวกจังหวะของฉันและฉันได้ด่าอย่างฉันได้ด่าอย่างชอบทำเข้าใจว่าสิทธิ์ของฉันในการด่าฉันรักการปะทะนี้เหลือเกินอย่างเงี้ยผมว่าก็มันก็ไม่จำเป็นนะมันเราต่างเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเราเป็นคนผิด
1: ค่ะ
0: ทั้งที่เราไม่ได้มีเจตนาอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่าก็ไฟเขียวแล้วไหลไปแล้วอยู่ดีเอ้าไหลไปแล้วอยู่ดีมันก็หยุดเลย
1: มันออกไม่ได้มันค้าง
0: แล้วมันก็ไม่ขยับอีกเลยแล้วฉันก็ค้างอยู่กลางสี่แยกคันเดียว
1: ค่ะ
0: เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แล้วก็ต้องยืนบากหน้าอยู่กลางสี่แยกว่าฉันเองเนี่ย
1: ฉันไม่ได้ฝ่าไฟแดงด้วยนะฉันมาตอนไฟเขียว
0: ใช่
1: แต่ถูกบีบตาด่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: หรือเคยจอดรถแล้วคันแรกจอดเอียงมาคันที่2ก็เลยเอียงคันที่3ก็เลยเอียงคันที่4ก็เลยเอียงฉันไปคันที่5ฉันเลยเอียงด้วยแล้วฉันก็หายสับสนเข้าไปทําธุระของฉันตอนเดินออกมาคันที่1ถึง4กลับบ้านแล้วพี่อ้อย
1: เหลือเราคนเดียว
0: คนที่เดินมาทั้งหมดก็จะมองเราด้วยสายตาประณามว่าที่จอดรถโล่งๆเนาะจอดให้ตรงคันนี้ยังจอดไม่ได้เปล่า มันเอียงเข้าใจฮะโลกนี้มันมีเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจกว้างเหมือนกัน
1: ค่ะนะคะอย่างเมื่อวานนี้อาจจะนิดนึงก่อนเบรกแล้วกันนะคะก็มีกรณีที่ผู้ชายถูกรถไฟเฉียวชนแต่มันเกิดจากการกระทำของเขาเองอ่ะคือเขาจะเข้าไปฉี่แล้วก็เลยฝ่าแบเรียร์เข้ามาก็เลยโดนเฉี่ยวนะคะอันนี้ก็ทางรฟท.ก็ชี้แจงแต่บังเอิญว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นติดๆกันอย่างที่บอกค่ะวินัยของคนก็ต้องแก้และต้องแก้ไปรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องเร่งแก้อย่างด่วนด้วยนะคะ
0: ครับอ่ะเบรกก่อนครับพี่อ้อย
1: ได้เลยครับก่อนเบรกขอบคุณนะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเด
0: ี๋
1: ยวกลับไป
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: คน
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ว่าการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วครับ
2: ค่ะขอบคุณข้อความนี้บอกว่าเช้านี้นั่งแท็กซี่ไปแล้วก็เปิด Green Morning Show คือแท็กซี่พี่แท็กซี่เปิดให้ฟังแล้วก็คุณแท็กซี่บอกว่าเปิดทั้งวันเลยไม่เครียดลูกค้าชอบด้วยเพราะฟังไปคุยไปได้เพื่อนฟังอีกด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับอยากเครียดไหมฮะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่น
2: เราทำได้หมดทุกหมด
3: เราทำได้นะฮะถ้าอยากใครบอก
2: ค่ะแล้วก็ช่วงอย่าง Green Morning Show เนี่ยไม่ใช่แค่ขอเพลงคือขอเพลงต้องขอช่วงอื่นแต่ขอข่าวเนี่ยมีเหมือนกันนะเมื่อกี้มีขอข่าวนึงบอกว่าอยากรู้ความคืบหน้าที่มีผู้ดำน้ำที่ออมาลดีฟใช่ไหมคะตอนนี้ก็พบทั้ง4ร่างเรียบร้อยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีข้อที่สงสัยกันเหมือนกันคือมีชาวอิตาลีซึ่งลงไปดำน้ำที่มาลดีฟแล้วก็เหมือนกับดำเกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาตนะคะเสร็จปั๊บเนี่ย1คนที่เจอร่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค้นพบอีกทั้ง4ร่างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนด้วย
3: ครับก็คือเขาลงเหมือนกับลงน้ำแล้วก็ลงไปดำน้ำในถ้ำ
2: ค่ะ
3: จริงๆแล้วคนที่ดำน้ำได้ก็มีหลายระดับนะครับการดำน้ำในถ้ำก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่ต้องเรียน
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าคนที่เสียชีวิตนี่เป็นครูด้วยนะฮะเป
2: ็
3: นครูสอนดำน้ำอิตาเลียนนะครับอันแรกเลยคือที่เจอเนี่ยก็คือเจอร่างของครูก่อนอยู่บริเวณปากถ้ำแล้วก็เชื่อว่าก่อนอันนี้เขาบอกว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ภายในถ้ำนะครับซึ่งทางการของทางมาลดีฟเองมีการประกาศระดมนักดำน้ำถ้ำเห็นไหมมันต้องไปอีกประเภทหนึ่งมันเป็นคนละประเภทเฉพาะกันระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมกันในภารกิจค้นหาร่างนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน4คนที่สูญหายกันอยู่ที่เกาะที่ชื่อว่าเกาะวาวูอาทอยนะครับก็อยู่ที่มาลดีฟนี่แหละฮะก็เป็นตามเทคนิค
2: ก็เป็นการเปรียบเทียบด้วยว่าความยากจะคล้ายๆกับตอนที่

0: กองกำลังป้องกันประเทศของมาลดีฟเองในภารกิจที่ลงไปหา4ร่างนี้ครั้งแรกเสียชีวิตมันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยมันแสดงว่าสถานที่ตรงนั้นมันต้องอันตรายแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั่นคือมือโปรแล้วนะครับลงไปปรากฏเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจในหน้าที่เลยนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากภาวะ decompression sickness นะครับก็คือภาวะน้ำหนีบเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำแหละถ้าใครเรียนดำน้ำก็จะพอทราบอันเรียนแต่อันเรียนแค่ open water ก็คือดำได้แต่ต้องดำน้ำเขาไม่ดำคนเดียวนะครับเพราะเขามีพาร์ทเนอร์นะฮะนั่นแหละก็เขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตที่เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงสุดของประเทศเพราะฉะนั้นโปรดอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปอันนึงคือภาวะที่เรียกว่านาร์โคซิสเนี่ยจริงๆมันคือไนโตรเจนนาร์โคซิสอันเคยไปดำน้ำกับนิโคเทริโอเนี
1: ่
0: ยแล้วนิโคลงน้ำก็เราตุ้มลงไปปั๊บหนึ่งปุ๊บเป็นนาร์โคซิสเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันคือมันอยู่ดีก็เป็นเนี่ยแล้วก็คือลงไปปุ๊บคือเหมือนคนเมาอ่ะพี่อ้อยแต่ไม่ได้ดื่มนะฮ
1: ะ
0: แต่เหมือนเมาแล้วก็
1: มันปรับไม่ทันใช่ไหม
0: เหมือนลอยเลยแล้วคือไม่ลอยไม่ได้แปลว่าลอยขึ้นมาที่น้ำนะฮะ
1: ไปถึงสติ
0: ลอยคือแขนขาเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จนต้องว่ายไปอยู่ข้างหน้าแล้วเขาแบบโบกมือว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อีกนิดนึงเขาก็จะลำแล้วอ่ะแล้วขึ้นมาเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นนะแต่มันขยับไม่ได้แล้วก็งงเหมือนคนเมาเหล้าหนัก
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่มาลดีฟเองเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยหลักๆเลยนะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศมากกว่า2ล้านคนแล้วก็ในบางส่วนเนี่ยมีความสุขกับการลงไปดำน้ำเพราะฉะนั้นต้องดูกฎเกณฑ์กติกาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดำลึกเกินไปก็จะเกิดอันตรายแบบที่เห็นแล้วก็เกิดการสูญเสียแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ระมัดระวังกันนะครับเรื่องนี้นะฮะเพราะจริงๆประเทศเราก็ขายทะเลอยู่เหมือนกัน
1: ใช่
0: นะฮะมาที่เรื่อง
1: อะไรดีคะ
0: เดี๋ยวนะเขามีการไปสำรวจกันมาแล้วเขาบอกว่าผู้ปกครองบอกว่านี่คือการเปิดเทอมที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเปิดเทอมเด็กๆเขาใช้คำว่าคึกคักเอาคึกคักในมุมนึงมันก็ดีอ่ะมีเงินสะพัดแต่อีกด้านนึงเขาบอกว่าผู้ปกครองบอกว่ามีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 ขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็หนักนะ
0: ถ้าพูดแบบนี้มันก็หนักนะ 30,000 นี่เยอะมากนะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: สำหรับการเปิดเทอมเฉย
1: ๆ
0: นะครับก็จริงๆเขาก็มีความพยายามในการที่โอเคค่าเทอมเปิดโอกาสให้ผ่อนได้ไหมเรื่องของการที่ลดอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่จำเป็นที่จะต้อง
1: ชุดลูกเสือ
0: ชุดลูกเสือเขาก็พยายามกันอยู่นะครับ
1: ในการช่วยลดภาระค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้อยู่ในภาวะของสงครามแล้วก็พอพูดถึงภาวะสงครามเดี๋ยวคุณทรัมป์เขาก็จะโพสอะไรของเขาไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดก็คือเขาจะขอหยุดก่อนเพราะเนื่องจากว่ามีประเทศในอ่าวขอให้หยุดก่อนชะลอก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยังไม่ทำตามเงื่อนไขเดี๋ยวคุณทรัมป์ก็ลุยต่อ
0: ครับเนี่ยฮะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,250 คนในช่วงนี
1: ้
0: นะครับพบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ6สูงสุดเป็นประวัติการในรอบ10ปีผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะสูงถึง29,930 บาท
1: ต่อครอบครัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ทางเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าปีนี้อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากขึ้นแต่รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะคะ
0: ค่าเดินทางยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักนะฮะซึ่งจริงๆก็แปลว่าถ้าเทียบนะก็แปลว่าโลจิสติกเราแพง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ขนส่งสินค้าการขนส่งสินค้าถ้าโลจิสติกแพงก็แปลว่าต้นทุนเราสูงต้นทุนสูงทำให้เราเสียเปรียบในเชิงการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น
1: ๆ
0: ประเทศไหนโลจิสติกถูกเขาผลิตสมมติต้นทุนเท่าเราโลจิสติกเขาถูกกว่าเขาก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นประเทศที่โลจิสติกดีก็ย่อมได้เปรียบเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่การส่งออกสินค้าโลจิสติกของคนในประเทศก็เป็นต้นทุนเหมือนกัน
1: จริง
0: นะครับต้นทุนของคนในการเดินทางไปทำงานต้นทุนของคนในการเดินทางเพื่อไปส่งลูกหรือแม้แต่ไม่ต้องส่งลูกก็ได้เด็กต้องเดินทางไปเองนะตอนนี้นะครับการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กประถมเฉลี่ยค่าเดินทางอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทเด็กมัธยมจะสูงขึ้นกว่านั้นอีกในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลงในเชิงเปรียบเทียบจากเงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงราคาพืชผลที่ตกต่ำด้วย
1: ค่ะคือรัฐบาลก็มีโครงการในการเรียนฟรี15ปีเขาจะมีการสนับสนุนค่าชุดนักเรียนนะคะคือถ้าเป็นอนุบาล325ประถมให้400ม.ต้น500ม.ปลาย520 แต่หลายครอบครัวก็จะบอกว่าเง

0: เงินที่ได้มามันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงนะคะอันนี้เป็นภาพรวมในช่วงเปิดเทอมของหลายๆครอบครัวที่กำลังเจอกันอย
1: ู่เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยมีชุดนักเรียนชุดพละชุดพื้นเมืองอุปกรณ์ลูกเสือทำให้ค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นหลักพันนะฮะแล้วเด็กโตก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แทบทุกปีเป็นต้นอุ้ยตอนเด็กๆนะซื้อเสื้อผ้านะซื้อใหญ่มาก
0: ถูกๆใช้ได้หลายปี
1: เหมือนกันผมก็ใช้ผมใส่ใหญ่มากแขนเสื้อแขนสั้นผมยาวถึงข้อศอกอ่ะแล้วก็กางเกงเนี่ยเวลาใส่เข็มขัดนะรูดเป็นขนมจีบเลยอ่ะ
0: เข้าใจมัดไปก่อน
1: ถูกตั้งแต่เด็กๆเลยก็โตมาแบบนั้นเหมือนกันยุคนี้ก็ยังเป็นแหละซึ่งผมว่ามันก็โอเคแหละ
0: นะแต่ละยุคต่อให้บอกว่าโลกอยู่ยากเอาละค่ะยากทุกยุคก็สู้กันต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วเหรอ
1: นั่นนะสิน
0: ี่เมื่อวานนี้พี่อ้อยส่งอันนี้มาบอกว่าไทยติดอันดับ18ประเทศที่สุภาพที่สุดในโลกว่าจะมาเถียงโธ่อ
1: ย่ามาเถียงในขณะที่กัมพูชาได้อันดับ1สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดีที่สุดในโลกเขาไม่ได้อวยเขาเองนะ
0: ค่ะเขาได้รับรางวัลจริงๆ
1: เขาไม่ได้ขี้โม้เขามาเองจากการสำรวจ The US News and World Report นะครับซึ่งก็เราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขา
0: ค่ะ
1: นะครับก็นี่แหละก็เขาบอกว่าเกิดจากการบริหารแต่คุณเซนก็ออกมารับลูกต่อเพราะฉะนั้นเวลาใครชมเราไม่ควรรับลูกแรงเนาะปล่อยให้คนอื่นเขาชมบ้างเนี่ยพอคนอื่นชมปุ๊บออกมาเพราะว่าเราบริหารจัดการดีมากอะไรเงี้ยก็เลยเก๋น้อยลงนิดนึง
0: ใจเย็นกับทุกคน
1: ชนะคติแหละฉันยอมรับ
0: อันนี้เดี๋ยวฝากให้น้องอ้อมอ่านในนี้แหละที่บอกว่าไอ้ประเทศสุภาพที่สุดในโลกอ่ะแต่อันดับหนึ่งก็ญี่ปุ่นอยู่ดีหนึ่งคือญี่ปุ่นของไทยติด18
1: มั้ยส่วนเขาถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะเป็นยังไงเรื่องของสภาพแวดล้อมดีที่สุดในโลก
0: เป็นไงบ้างคะอันดับที่เท่าไหร่คะ
1: ของไทยอยู่อันดับที่46จาก100เกือบหลุดครึ่งนะซึ่งถามว่าแปลกใจหรอก็ไม่นะ
0: วันนี้ต้นไม้ก็นะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมีกระจกสะท้อนก่อนจะด่าเขาเราจะต้องหันกลับมาเพื่อทบทวนตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: และเราจะไม่ฟ้องกระจกนะฮะ
0: ค่ะตามนั้น
1: ครับผมนะฮะสภาพแวดล้อมไม่ได้แปลว่าถึงทะเลป่าภูเขาเท่านั้นนะฮ
0: ะ
1: สภาพแวดล้อมคือสุขภาพพลเมืองวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจการปกครองสุขภาพของตัวเราเองโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและโอกาสสิ่งที่ต่ำที่สุดของเราคือการปกครองได้คะแนนต่ำสุด
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่นะเขาแบบพิจารณาหลายส่วนนะพี่ว่าหลายส่วนค่ะโอเคหมดเวลาแล้ว
1: ใช่แล้วขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคคาเรนแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
0: นะคะลุยกันต่อไปวันนี้มันน่าจะมีฟ้าฝนกันอีกแล้วนะคะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนค่ะแล้วก็เจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์พรุ่งนี้จะเป็นน้องอ้อมแล้วก็น้องอั๋นภูค่ะเรียกน้องด้วยน้องอั๋นน้องอ้อมค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยมีใครเรียกน้องแล้วแหละครับขอบคนที่โลกนี้มีพี่อ้อย
0: ยินดีจ้ะพี่จะยืนแบบตรงนี้นะคะเพราะเดินไปไหนตอนนี้เป็นรุ่นสารประภูมิยกมือไหว้กันทั่วแล้ว
1: เหมือนกันอ่ะไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
5: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
4: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่างL-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งท่าน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: ดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
1: และอย่าลืมนะครับเคาน์เตอร์เพนครับเขาชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนก็คือกลัวอะไรกับความปวดนะครับและเขาก็ชวนศิลปินอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนนะครับเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับที่ใช้ชีวิตเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตสารพัดนะครับสะท้อนภาพของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทุ่มเทไม่กลัวกับความเหนื่อยล้าออกกำลังกายอย่างหนักใช้กล้ามเนื้อเต็มที่เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จครับและเขาทัพเพนก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเหมือนกันแบบนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับเขาทัพเพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรคำถามก็จะกลัวอะไรล่ะเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะไง
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ฝนตกไม่มีไหมมีเพลงนี้ไหมไม่มีเหรอมีแต่แดดออกเหรอ
6: มันไม่น่ามีทั้งคู
5: ่
6: แต่ว่าทำนองคล้ายๆคุ้น
5: ๆมีนะมี
6: แ
5: ต่ก็คุ้นๆอยู่ไม่คุณผู้ฟังส่งมาบอกแล้
6: วบอกว่า
5: พี่เป้ถึงยังฝนกำลังตก
6: แถวไหนอ่ะ
5: ส่งมาบอกกันด้วยอยู่แถวไหน
6: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแถวอโศกนะ
5: เป็นไง
6: มันยังไม่ตกนะแต่ว่ามันก็ครึ้มๆดูแบบไม่มีแดดเลยอ่ะ
5: ตกแน
6: ่ตกแน่ตกจริง แต่ตกตอนไหนเนี่ย
5: ว่ากันทีแต่ทีนี้บางที่อาจจะปล่อยๆนะค่อยๆไล่ระดับขึ้นมา
6: แต่เมื่อเช้าก็ดูมีความปล่อยๆเหมือนกันนะ
5: ใช่ไหม
6: แล้วก็หายไปแป๊บ
5: ๆนี่แหละนี่แหละก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วไง
6: ใช่
5: เสื้อฝนไหมเสื้อฝน
6: มีติดอยู่แล้ว
5: หุ้ยจริงเหรอ
6: จริง
5: หุ้ยผมไม่มีเสื้อฝนอ่ะ
6: ก็ติดรถไว้อะไรเงี้ยเผื่อบางทีแบบว่าจอดแล้วลงแล้วโอ้โหไม่ไหวนะเดี๋ยวป่วย
5: เมื่อวานอ่ะขยันว่าจะไปเล็มต้นไม้สักนิดนึง
6: อย่าเพิ่งเล็มเลย
5: ไม่ผมเล็มจริง
6: หรอ
5: ผมไปเล็ม
6: เป็นไง
5: ตัดไปได้อยู่ 3-4 กิ่ง
6: เออเกิดอะไรขึ้น
5: ฝนโปรยลงมา
6: ฝนไม่เข้าข้างเลยอ่ะ
5: ฝนไม่เข้าข้างจริงโอ้โหกำลังจะขยันซะหน่อยโอ้
6: เดี๋ยวค่อยไปทำมันอื่น
5: นี่คุณเห็นไหมทำนองฝนตกของพี่เป้เมื่อกี้มันขึ้นมาเหมือนฤดูที่ฉันเหงาเห็นไหม
6: หรอ
5: ฝนตก
6: พอแล้ว พอแล้ว
5: อยากจะโชว์สกิล
6: ไม่ต้อง ไปโชว์สกิลด้านอื่น อ่ะติดตามการไข่เป็นไงอ่ะ
5: หุย ไปแอบเก็บของเขามา
6: หุย เอาดีๆ
5: ก็บ้านพุทธเขามีไก่ไง
6: อ
5: ๋
6: อใช่ใช่
5: ออกไข่มาโอ้โหกินไม่ทัน
6: เขาเรียกเป็นฟาร์มเลยปะ
5: จริงก็ได้นะ
6: ใช่ไหมฟาร์มเล็ก
5: ๆเล็ก
6: นะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยตามจับสินค้าเถื่อนกันทุกวันเลยนะเถื่อนยันไข่นะทู
5: ฮะ
6: โอ้ทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะคุณมาโนชุดทับทีมนายกสมาคมก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบนำเข้าลูกไก่เถื่อนนะคะหลังจากที่มีการจับกุมในหลายพื้นที่ซึ่งเขามองว่าอาจจะมีการลักลอบเข้ามาได้อีกจำนวนมากนะคะคือมันส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อการควบคุมโรคระบาดในสัตว์การบริหารปริมาณการผลิตรวมถึงการประเมินความต้องการบริโภคในประเทศที่มาจากคลาดเคลื่อนนะคะก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยภาคปศุสัตว์ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะในปีนี้ที่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะคะถ้ามีการลักลอบนำเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยทางอาหารแล้วก็กระทบต่อผู้บริโภคได้เพราะมีรายงานนะมีการจับกุมไข่ไก่เถื่อนในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะบริเวณประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งก็สะท้อนว่าปัญหาสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องก็เลยต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามนะคะซึ่งการทำผิดกฎหมายในภาคปศุสัตว์ทั่วมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะมันกระทบไปทั้งระบบเลยนะคะตั้งแต่โรคระบาดไหนจะความเชื่อมั่นผู้บริโภคอีกไปจนถึงเสถียรภาพตลาดสินค้าอาหารด้วยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมาก
5: อันนี้สำคัญจริง
6: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีน้องๆ นักเรียนนะคะใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาน้องๆ
5: ไปเปลี่ยนเน
6: า
5: ะ
6: ไปเปลี่ยนบัตรใหม่นะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้นะจริงๆแล้วอะนะคะหรือว่าไปพบกันก็ได้นะคุณฟังที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนนะคะที่สถานีเพชรบุรีวันที่21แล้วก็22พฤษภาคมนี้11โมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะ21 22ก็พฤหัสศุกร์นี้แหละ
5: เพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็ขึ้นไปก็แวะเปลี่ยนได้เลยแหละผมว่า
6: ใช่ตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปที่บูธอันเนี้ยที่สถานีเพชรบุรีไปวันที่21และ22
5: ครับ
6: ค่ะ Green
4: News โด ยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเท

0: ดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาบอกกันนะฮะบอกว่าศรีราชาฝนตกหนักมากค่ะตอนนี้นี่นะฮะอันนี้ก็ส่งมาบอกว่าสารยาก็ตกหนักมากนะฮะมาตั้งแต่6โมงแล้วโอ้แม่เจ้าดูแลกันไปนะฮะช่วงหน้าฝนแล้วครับคุณผู้ฟังพกร่มพกเสื้อกันฝนนะฮะแล้วก็ขับรถอย่างระมัดระวังกันแล้วกันนะครับ8โมงเช้าถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้ที่กรีนเวฟนะครับแล้วก็วันนี้เปิดตัวด้วยพี่บี้แล้วกันอุบะจ้างอุบะจ้าง

ก็เรียกว่าเป็นตำนานบทใหม่ของวงการเพลงไทยบ้านเราจริงๆอ่ะนะฮะเจ้าของเพลงอยู่วัดก็ทำเพลงออกมาจากวัดให้เราได้ฟังกันแล้ว MV ล่ะก็ MV ก็ถ่ายตรงวัดแล้วก็ไปรวมภาพเหล่าบรรดาแฟนคลับนะฮะที่แบบว่าเป็นการขยับร่างกายแล้วกันจะบอกว่าเต้นก็ได้เอาขยับร่างกายให้เราได้ดูไปหาดูนะคุณผู้ฟังเขามี MV แล้วนะอู้บ่จ้างของบี้สุกริตนะครับแต่ยังไงก็ยังไม่ออกจากวัดนะฮะ

มีความสุขนะฮะกับการเริ่มต้นของวันคุณสังเกตไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันดีโอ้ยวันนั้นก็จะดีทั้งวันเลยงั้นเช้านี้นะฮะขำบ้างหรือยังหัวเราะบ้างหรือยังยิ้มบ้างหรือยังคุณผู้ฟังเผื่อว่าเราตื่นมาเนาะขำเลยยิ้มเลยสดใสเลยอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดีตลอดไปทั้งวันนะครับมีงานวิจัยอยู่อันนึงนะครับเขาพบว่าการหัวเราะนะครับ 1-2 นาทีส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนศีรษะไหลเวียนศีรษะขออภัยส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจเทียบเท่ากับเดินออกกำลังกายประมาณ20นาทีเลยนะคุณผู้ฟังเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราหัวเราะนะครับอย่างเต็มที่อัตราการเต้นของหัวใจจะพุ่งสูงขึ้นหลอดเลือดนี่ก็จะขยายตัวออกซิเจนก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ทำให้ร่างกายได้เหมือนได้คาร์ดิโอไปด้วยแบบย่อมๆเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องขยับตัวหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสคำนี้มันใช่จริงๆคุณผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหัวเราะสัก 1-2 นาทีนะฮะมันส่งผลดีต่อร่างกายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะต้องหาวิธีหาเวลาหัวเราะบ้างมีไหมอ่ะวันทั้งวันไม่หัวเราะเลยมีไหมคุณผู้ฟังเคยมีไหมก็ต้องระวังหน่อยนะถ้าเป็นแบบนั้นแหละหรือว่าอยู่มาทั้งโอ้โหทั้งอาทิตย์ทั้งสัปดาห์ฉันยังไม่ได้หัวเราะสักนิดนึงเนี่ยมันต้องหาเรื่องให้มันหัวเราะบ้างนะฮะอ่ะอย่างงี้วันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทของพี่เป้นะครับพร้อมนะฮะที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังลองสำรวจดูนะครับตัวเราเองเนี่ยชอบขำกับเรื่องอะไรขำตัวเองไหมหรือขำเพื่อนที่อยู่ข้างๆหรือขำเพราะว่าเออเราเปิดดูคลิปที่แบบว่าอย่างพี่แป้เนี่ยเวลาเปิดดูถ่ายดูในฟีดเนาะดูคลิปที่มันเป็นแบบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกขำ เคยดูป่ะเวลาคนตกอะไรหรือพลาดอะไรเราจะชอบขำในสิ่งเหล่านั้นเลยนะฮะก็ลองดูว่าตัวเองขำเรื่องอะไรใดๆบ้างนะครับก็ส่งข้อความมานะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพี่แป้แรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทบางทีแค่คิดแล้วก็ขำแล้วเผื่อจะได้ช่วยให้เช้านี้ของคุณได้มีความสดใสกับร่างกายที่ดี

ี่ยเนี่ยหน้าตีทุกข้อความเลยแค่นึกถึงวันที่พี่เป้ทำหูฟังหักก็ขำแล้วค่ะไม่เอาเสร็จแหมเฮ้ยข้อความนี้คล้ายกับพี่เป้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาชอบขำคอมเมนต์ต่างๆในตามข่าวโลกออนไลน์ค่ะเขาก็จะเข้ามาเม้นแบบเอาฮาบ้างนั่งอ่านไปมันขำนะครับพี่เป้จริงเรียกว่าเขาครีเอทนะเขาครีเอทมากอันนั้นอะ

ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้อวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะปีนี้อายุครบ47ปีแล้วใช้ชีวิตมาครึ่งทางแล้วนะฮะคุณแหม่มคุณแหม่ม Happy Birthday to you นะคุณแหม่มนะมีความสุขมากๆครับผมเอาเป็นว่าใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับวันนี้มันพุธแล้วเนาะพุธที่20นะฮะสุขสันต์วันเกิดนะครับสสบกจ้าแข็งแรงแข็งแรงผมว่าความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐมากๆนะฮะ

0: Jebang on outeno
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
2: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
3: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
2: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซาลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
1: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ครั้งแรกที่เราได้ฟังกันเนี่ยเราก็ขำไปกับเพลงนี้เหมือนกัน ใช่ไหมกุญแจรถอยู่ในบ้านเอ้ากุญแจบ้านอยู่ในรถจะทำยังไงล่ะอย่างเงี้ยเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ได้ขำอยู่นะฮะเรื่องของการขำนึกแล้วขำบอกว่าอุ้ยเมื่อก่อนน่ะขำมากเลยกับสามเวียงทุกเช้าคิดถึงจังเลยพี่เป้น้องคิดถึงเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ขำกับสองเวียงไปก่อนนะขำลูกค่ะเด็กอายุ3ขวบก็6ขวบมีอะไรให้ขำตลอดทั้งวันจริงนะผมไปอยู่กับหลานพี่เจที่ไรมันน่ารักเนาะมันก็จะมีเรื่องราวให้เราได้หัวเราะขำเอ็นดูนะฮะขำรูปรองเท้าแตกกินคนค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่รูปนะทุกคนนี่อยู่ในบรรยากาศนะแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะตอนที่เรามาช่วยกันเอารองเท้าออกให้กันนะมันก็จะขำกันหนักมากเออจริงเรื่องนี้ขำสุดนะขำเวลาเพื่อนเมาเออถ้าเพื่อนเมานี่วิริกรรมมันก็จะเยอะมีแต่เรื่องขำๆนะฮะขำขำพี่เป้แหละขำพี่เป้กับคุณสุทธินาถแหละเออชอบเมากันตอนเช้าๆขำทุกต้นชั่วโมงเลยพี่เป้โอ้ขอบคุณมากนะฮะเพื่อนเวลาขำดูคลิปตลกมักจะส่งกันให้ดูผ่านทาง IG เออจริงเวลาเราเจอคลิปอะไรตลกแล้วเราก็จะส่งให้เพื่อนผ่านทาง IG อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราช่วยๆกันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันดีว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทไปดีกว่ามาจากการแรนดอมนะหาผู้โชคดีกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังมา1 2ช่ําสวัสดีครับคุณเกต
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้าย
0: ินดีด้วยครับได้รับแล้วกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทมีความสุขมั้ย
1: มีความสุขมากๆนี่เพิ่งส่งผู้โดยสารลงเมื่อกี้เลยนะคะ
0: โอ้ทำยังไงฮะไหนเล่าสิ
1: เกตขับแท็กซี่ค่ะ
0: ครับอ๋อแล้วเวลาอยู่กับผู้โดยสารมีได้ขำบ้างไหมกับผู้โดยสารเครียดเหรอ
1: ก็น้อย ไม่ค่อยได้คุย
0: เราไม่ค่อยได้คุยเหรอ เขาไม่ค่อยได้ ชวนเราคุยเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคแล้วส่วนใหญ่เวลาคุณเกียรติขำขำกับเรื่องอะไรครับ
1: ที่ส่งไปก็ตอนนี้ก็จะขำตอนนี้ติดชอบดู AI วิดีโอที่เป็นแมวส้มทำอาหารนะคะ
0: อ๋อเหรออุ๊ยผมไม่เคยดูอ่ะใน TikTok เหร
1: อก็จะมีในเฟซด้วยที่มันจะเป็นแบบคลิปสั้นๆช็อตสั้น
0: ๆอ๋อเนี่ยผมเปิดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะนะ AI แมวส้มเหรอ
1: ใช่แมวส้มทำอาหาร
0: อ๋อเขาไปไต่ตลาดอะไรเงี้ยปั่นจักรยานอ๋อก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยู่นะแล้วเขาพูดไหมเขาก็จะเมียวๆไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่พูดค่ะไม่พูดค
0: ่
1: ะ
0: เออนี่ผมเปิดดูอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหาดูด้วยเพื่อจะได้ขำไปด้วยกันเอออ๋อก็ดูกันเรื่องแบบนี้กันอยู่เหรอโอเคโอเค
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับนะฮะคุณเกศวันนี้ยินดีด้วยนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: ค่ะพี่เป้เลือกเธอไม่ชอบฝนไว้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวฟังด้วยกันให้มีความสุขนะครับ
1: ค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะ
0: ขับรถอย่างปลอดภัยด้วยครับแม่ยินดีมากๆนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ร่วมสนุกกันในทุกเช้าขอบคุณทุกข้อความด้วยเช่นกันนะฮะขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดแล้วก็ทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยประกันภัยครับ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: เย้

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้อง

0: ไลฟ์เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชีวิตมันออมบ๊อบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: Let's go
3: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
4: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยส์มัมเลือก
5: เมียวเลิฟ
7: บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
2: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โดย Happy Made Tempe สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
1: กลางวงแล้วนะ
2: เธอ
1: ทำไม
2: ช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องไข่เถื่อนใช่ปะ
1: ใช่ไปมีของเถื่อนอีกเหรอ
2: มีฉันไม่มีของเถื่อน
1: หรือว่าเธอมีตัวอย่างมาให้ดู
2: เธอพูดดีๆฉันจะมีตัวอย่างได้ยังไงเอ่ย
1: ใครจะไปรู้เธอมาพาดพิงเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
2: ฉันเป็นเอเจนต์อย่างเงี้ยเหรอใจเย็นๆก่อน
1: เธอฉันมีไข่เถื่อนมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยโหย
2: เธอจากไข่เถื่อนเราไปที่เธอยาย้อมผมเถื่อน
1: มันเป็นของไม่มีคุณภาพใช่ไหม
2: แหมคำว่าเถื่อนเอาไงเขาดีอ่ะเขามาเถื่อนมันคงมีคุณภาพแล้วมั้ง
1: หรือว่าลักลอบจำหน่าย
2: ลักลอบจำหน่ายนั่นแหละมันคือของเถื่อนอ้าวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็จับมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็บุกทลายแหล่งจัดเก็บและกระจายสินค้ายาย้อมผมเถื่
1: อ
2: นคือมันมีข้อมูลในโลกโซเชียลนี่แหละบอกว่ามีผู้บริโภคอยู่ที่ราชบุรีนะคะเขาก็ไปซื้อยาย้อมผมนะคะยี่ห้อฟัดแจ๊สบับเบิ้ลแฮร์ไดผ่านทางออนไลน์ซึ่งโฆษณาอ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี
1: ครับ
2: ใช้ไปปุ๊บ
1: ผมร่วงใช่ไหม
2: ประมาณ5นาทีคือถ้าผมร่วงอ่ะมันยังแบบไม่อะไรมาก เท่ากับที่แพ้อย่างรุนแรง แสบคันบวมแดงแล้วก็ผมร่วงด้วยแหละนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลนะเธอคือแพทย์ยังไม่สามารถระบุสารที่แพ้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีฉลากภาษาไทยคือพอตรวจสอบนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่มีเลขจดแจ้งจากอย.นะคะมันก็เป็นสินค้าลักลอบนําเข้าโดยมีร้านค้าออนไลน์นําเอกสารใบรับจดแจ้งของคนอื่นมาสวมรอยเป็นหลักฐานเพื่อลงขายบนแพลตฟอร์มนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปบุกทลายโกดังอยู่ในพื้นที่ตําบลคลอง1อําเภอคลองหลวงปทุมธานียึดของกลางได้ประมาณ 2,000 ชิ้นก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
1: คือ
2: เขาอ้างว่ามีผู้หญิงชาวจีนเนี่ยมาจ้างให้คอยแพ็คแล้วก็ส่งสินค้าตามออเดอร์ของร้านออนไลน์ใน TikTok นะคะอ้างว่าเป็นสินค้าทั่วไปที่แบบได้มาตรฐานอะไรเงี้ยคือทันทีที่เห็นข่าวว่ามีคนแพ้รุนแรงคนที่เขาถูกจับอ่ะเขาบอกตกใจมากก็พยายามติดต่อเจ้าของร้านแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้อ่ะเขาก็ปิดร้านหนีไปแล้วจ้าเออนะคะก็คือตัวเขาเองบอกว่าเป็นแค่ผู้รับจ้างชั่วคราวเท่านั้น
1: โอ้น่ากลัวมากเลย
2: น่ากลัวมากบอกเบื้องต้นเนี่ยนะคะของกลางจะถูกส่งตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะถ้าพบวัตถุห้ามใช้ถูกดำเนินคดีนะเพิ่มเติมฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้อันเนี้ยโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นเป็นความผิดตามพรบเครื่องสำอางฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งจำคุกไม่เกิน2 เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะมันมีสินค้าหลายๆอย่างเนาะที
1: ่ใช่ที่เราไม่รู้ที่มาที่ไป
2: ด้วยแล้วเราก็จะเห็นข่าวกันว่าโอ้โหบุกทลายแบบโกดังใหญ่อะไรเงี้ยเป็นที่พักแล้วไว้กระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆอะไรเงี้ย
1: แต่เอาจริงเราดูตกเป็นเหยื่อเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบเอาก็ซื้อมาลองใช้อย่างเงี้ยแต่สินค้ามันไม่มีคุณภาพอ่ะโอ้โหว่าเนี่ยโหดจริง
2: ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพบเบาะแสก็แจ้งได้นะสายด่วนปคบ1135หรือเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภค
1: คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า
2: ถูก
1: หนึ่งในที่ผู้โดนดูผมบางๆไปนะ
2: จริงปะเนี่ย
1: แกไม่มาใช้หรือเปล่าเนี่ย
2: แพ้แล้วบ้างน่ากลัวจัง
1: ระวังนะ
2: ยังไงอย่าย้อมผมเถื่อน
1: หน้าผากเริ่มย่นแล้วนะอ๋อไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว
2: อันนี้ที่ไว
0: โดย Happy Made Tempe ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ เป
1: ้เอาล่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2 9โมงนะฮะ9โมงอุ๊ยวันนี้วันพุธนี่อ่ะพุธนี้ยังไงวันพุธการละครพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟนะฮะอ่ะพี่พุ่มกับเป้เป้คุณผู้ฟังเป็นนักแสดงนะฟังไปก็แสดงไปผมกำกับเพลงขึ้นมาละเป็นเรื่องราวของยาเมื่อลมพัดหัวนะเพลงนี้สมัยตอนออกมาใหม่ๆเราก็แอบเล่น MV กับเพลงอยู่ไม่น้อยนะใช่ไหมพวกเรา

ข้อความนี้บอกว่าขึ้นมาเพลงแรกก็ดีใจมากเลยขอเพลงนี้มาหลายเดือนและได้ฟังสักที ขอบคุณมากนะครับที่รอฟังเลิฟพี่เป้ละอุ้ยแสดงว่าแอบเกลียดพี่เป้ไปอยู่พักหนึ่งใช่ไหม เพลงนี้อยากทำเพลงนี้ทำให้อยากไปเมืองนอกเลยพี่เป้เผื่อจะได้เจอเนื้อคู่ที่นั่นค่ะอันนั้นนั่นนั่นหรือเราเป็นคนชอบแบบว่าลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ดีนะพี่เป้แล้วพุธหิวใจมาเมื่อไหร่วันพุธหิวใจจะเป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนไงครับนะฮะอย่างเดือนนี้พุธสุดท้ายของเดือนจะตรงกับวันที่27พุธหน้าพุธหน้าค่อยหิวใจกันนะครับอีกหนึ่งเพลงคลาสสิกครับนี่คือเพลงละครตลอดกาล

ข้อความนี้บอกว่าเหมือนพี่เป้มานั่งอยู่ในใจเลยค่ะกำลังจะขอเพลงนี้เลยอะเลิฟเลิฟเย้ใจตรงกันเฉยเลยนะครับเพลงต่อไปที่ผมจะเปิดนี่สิคุณจำได้ไหมว่าละครเรื่องอะไรเป็นเสียงร้องของพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุลนนครนะครับชื่อเพลงว่าเติมฝันลองคิดกันดูฮะติ๊กตักติ๊กตักนี่คือเพลงจากละครเรื่องอะไรครับ

ก่งมากฮะชาวกรีนเว็บเก่งจริงๆส่งข้อความมันมารัวๆเลยนะแค่ดาวค่ะแค่ดาว แค่หาดดาวนะฮะพี่แท่งกับนุสบาใช่ไหมนะครับที่แสดงร่วมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งละครเนาะที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราส่วนคนนี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ขวัญนะฮะของพี่แท่งเหมือนกันนะเขาเล่นคู่กันได้น่ารักน่ารักจนหลายๆคนให้อยากเป็นคู่จริง

จากชายไม่จริงหญิงแท้เนาะหลายๆคนก็รู้จักเพลงนี้กันดีอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่คุณแหม่มร้องเอาไว้ได้น่ารักน่าฟังดีเหลือเกินนะฮะเพลงต่อไปอันนี้อยู่ในหนังหรือเปล่าใช่ไหมพวกเรา

่งมากครับทุกคนครับเรื่องหนังเรื่องละครนี่เก่งกันสุดๆนี่คือโอนิกทีมนะครับรักออกแบบไม่ได้พี่โยเนาะภูมิกับร้องเองเลยจ้ารักโลกาภิวัตน์นะฮะโลกเบี้ยวมาทางหนังอีกสักเรื่องนึงได้ไหมคุณผู้ฟังมีหนังอยู่เรื่องนึงนะครับพระเอกก็เป็นคนที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แน่พร้อมฟังยังอึ๊บจำได้ไหมหนังเรื่องนี้

นหนังที่ทุกคนรู้จักจริงๆด้วยนะฮะยังไงก็รักเนี่ยแหละชื่อเพลงกับชื่อหนังชื่อเดียวกันเลยนะฮะพี่ไก่สมพลเล่นกับพี่กิ๊กสุวรรณีได้สนุกมากนะฮะหนังเรื่องนี้นะครับตลกด้วยเนาะนะครับอ่ะพักจากหนังมาที่ละครเวทีบ้างเพลงนี้เคยถูกใช้เป็นเพลงประกอบละครเวทีนะเป็นผลเป็นเพลงของสครับนะฮะเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอผมชอบเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชอบบ้าง

มีคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงตอนเหมยลี่ไปท้องฟ้าจำลองกับคุณลุงอ่ะจริงเหรอคุณไปจำไม่ได้เขาใช้เพลงนี้ด้วยเหรอใช่ใช่ไหมถ้าใช่ก็ก็ดีฮะมันเป็นอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับที่ทั้งประกอบละครเวทีแล้วก็ถ้าเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยแนะนำมาครับบอกอยากฟังมากกับพี่เป้เปิดให้หน่อยน้องอย่างเงี้ยพี่เจจุดนัดฝัน

คุณผู้ฟังครับปรับอารมณ์นิดนึงนะเราได้ฟังเพลงแบบว่าชิลๆก็สบายไปแล้วนะครับหลายๆเรื่องราวของวันพุธการละครนะครับเพลงหนังเพลงละครละครเวทียังโผล่มาเลยอย่างเงี้ยนะครับเพลงต่อไปเนี้ยเป็นเพลงของผู้ชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่เราสามารถเจอกับเขาได้ในทุกๆที่จริงๆเจอเขาได้ทุกที่และช่วงหลังนี้ก็ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคนะฮะก็ไปแบบว่าเล่นอะไรนะไฮร็อกอ่ะนะฮะลงกันทีลงหลายรอบด้วยนะครับค่ะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งแข็งแรงแข็งแรงเหลือเกินผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับหล่อเสมอต้นเสมอปลายณเดชน์คุกิมิยะครับเคยร้องเพลงละครไว้จำได้ไหมเพลงนี้จากละครเรื่องอะไรเอ๊ะรู้จักหนังเอ๊ะรู้จักอะไรไหนช่วยกันคิดสิที่จริงฉันก็เจ็บนะครับเพลงนี้ร้องได้ดีมากเลย

0: นกินเว็บนี่คือเก่งจริงๆถามอะไรไปตอบได้หมดเลยเขาบอกว่าเพลงนี้จากณเดชน์นะครับอยู่ในละครเรื่องลมซ่อนรักเล่นกับแต้วเรื่องนี้สนุกมากครับพี่เป้วิวสวยด้วยเห็นไหมอยู่ในความทรงจำของเราหมดเลยเนาะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
2: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ละครเรื่องอย่าลืมฉันนะเพลงนี้พี่เบิร์ดร้องไว้เพราะมากนะฮะมีคนบอกว่าเพลงดีรถๆๆทุกเพลงเลยจ้าพูดหน้าขอหลับตาโตได้ไหมพี่เป้รู้แหละว่าคิวยาวแต่ก็อยากจะเสี่ยงรอขอดูพูดหน้าไม่ได้ฟังตอบเลยพอพูดหน้าเป็นพูดสิ้นเดือนก็ต้องเป็นอะไรพุทธสุดหิวใจไงเออนะฮะขอติดไว้ก่อนนะหลับตาโตติดไปก้อนเนี้ยอ่ะเบรกเรื่องของเพลงหนังเพลงละครในวันพุธการละครแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะไปที่เดบิวต์แทร็กนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่จากโปเตโต้ครับเดี๋ยวลองฟังดูชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวาย
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

คุณผู้ฟังครับรู้จักเวลาแล้วนะครับคงจะได้อีกสักหนึ่งเพลงเนาะในวันพุธกาละครวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงใหม่ด้วยนะครับจากซีรีส์เรื่องสกุณาซ่อนรักนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังมากครับพี่เป้เปิดเถอะนะฮะชื่อเพลงว่าจะเป็นรักแท้งานของโดมจรุวัฒน์นะครับอ่ะฟังด้วยกันครับงั้นเราปิดท้ายวันพูดการละครด้วยเพลงนี้เนาะพุธหน้าเดี๋ยวเราจะมาหิวใจกันส่วนพุธอื่นๆถ้าไม่ใช่พุธสิ้นเดือนนะครับวันพุธการละครกับพุ่มกับเป้ครับ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: จนกอค
6: อะไรอ่ะ
5: ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเขาชอบใช้คำย่อกันจังเลยอ่ะ
6: หรอ
5: พิมพ์ย่อตัวย่อมาให้อ่านอย่างเงี้ยจน
6: จนจน
5: เอ๊ะเมื่อกี้ใช้คำนี้เปล่า
6: ใช่ใช่
5: เจนกอกอคอ
6: เจนหมายถึง
5: นอของเธอเหรอ
6: หรือเปล่าเจอนอ
5: ใกล้เคียงจอนอก็เจอหน้า
6: จอนอจีบนะ
5: ไม่จีบเจอหน้าเฉยๆเจอหน้ากอคอคือ
6: กอ
5: กันครับ
6: พวกเธอพวกเธอเอาไว้ย่อเวลาจำเป็นเนาะตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องย่ออย่าเพิ่งย่อ
5: คุณฟัง
6: จะงง
5: พิมพ์คำย่อมาผมก็งงบางทีก็อ่านไม่ออกย่ออะไรงง
6: มันเพราะมันพอมันจะอ่านเป็นคำเต็มแล้วมันน่าจะไปได้
5: หลาย
6: คำเออ
5: เนี่ยมาอีกละวน
6: วนวันหน้า
5: ฝอตอสบด
6: ฝนตกสบายดีไหมคะ
5: อุ้ยเก่งวันนี้ฝนตกสบายดี
6: อุ้ยจริงปะเนี่ย
5: จริงน่าจะถูกแหละผมก็ไม่รู้ว่าเฉลยคืออะไรนะแต่ว่ามันใช่แหละวนก็คือวันนี้ไงฝนตกก็ฝนตกสบดก็สบายดี
6: อุ้ยตาย
5: เออเห็นไหม
6: ได้อยู่
5: เก่งพวกเราเก่ง
6: ให้เขาหน่อยแต่ตอนนี้อัปเดตกันหน่อยนะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ศึกบอลโลก2026
5: บอลโลกเธอก็บอกว่าบอลโลกสิ
6: ที่มสกคนดสหลมก
5: ไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละ
6: เอาสิ
5: พอ
6: ให้เธอทายว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพร่วมมสกคนดสหล
5: เขาจำได้ว่ามี3ประเทศ
6: ทายสิเอามาพูดสิ
5: ไม่ทายแต่จำไม่ได้รู้ว่า3ประเทศมีอเมริกา1ละอีกอันอีก2ที่ไหนบราซิลว่า
6: เม็กซิโก
5: เม็กซิโก
6: บราซิลก็บอกซองไงนอกจากจะเตรียมเชียร์เตรียมลุ้นไปกับทีมโปรดของเราแล้วนะคะเตรียมตัวด้วยค่ะ รับสภาพอากาศร้อนมีสิ่งเตือนจากนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยนะคะทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็แฟนบอลที่เข้าชมนะคะคือเขาเตือนว่าระดับความร้อนและความชื้นที่เป็นอันตรายมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกือบ2เท่านะถ้าเทียบกับครั้งล่าสุดที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพในปี1994นะคะจากการวิเคราะห์สาเหตุสภาพอากาศโลกเขาบอกว่ามีการแข่งขันมากกว่า24แมตช์ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ภายใต้สภาพอากาศที่อาจจะเป็นอันตรายจากความร้อนนะคะอันนี้คือเขามีการวัดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลต่อทั้งมนุษย์และสัตว์โดยที่มีปัจจัยอย่างพวกความชื้นแสงแดดลมปริมาณเมฆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะระบุแนวโน้มของเมืองเจ้าภาพหลายแห่งขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็คิดว่าเขาน่าจะหาวิธีแล้วก็มาตรการต่างๆนี่แหละที่จะดูแลนะคะนักกีฬาระหว่างการแข่งขันซึ่งก็รวมไปถึงการพักดื่มน้ำ3นาทีในช่วงกลางครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะคะตารางการแข่งขันคาดว่าจะมีการพักอย่างน้อย3วันระหว่างเกมในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้เล่นสำรองก็จะสามารถใช้ที่นั่งแบบปรับอากาศได้อะไรเงี้ยในระหว่างการแข่งขันกลางแจ้งคือย้อนไปตอนที่แข่งบอลโลกที่กาตาร์ปี2022อะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงเวลาปกติที่จะแข่งก็คือช่วงมิถุนากรกฎาใช่ไหมแต่ว่าอุณหภูมิที่กาตาร์ตอนนั้นก็คือ42
5: ร้อนหมด ร้อนโหดมากบอกเลย
6: ก็เลยย้ายไปเตะช่วงหน้าหนาวประมาณแบบพฤศจิกายนธันวาคมนะคะแต่ถึงกระนั้นนะหน้าหนาวของเขาก็คืออากาศก็ยังอุ่นอยู่อ่ะนะนะ24องศาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแหละก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่แบบต้องออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะบอกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายพลังงานให้กับพัดลมที่ก็จะดึงอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็เหมือนกับทำให้มันเย็นลงเลยก็หลากหลายสารพัดเทคโนโลยีและวิธีนะที่จะดูแลเพราะมันมีผลสุขภาพอ่ะ
5: คุณผู้ฟังบอกว่าเชื่อบนโลก
6: ทำไมอ่ะ
5: ก็เราไม่ได้ดูไง
6: แหม
5: มันจะมีตรงไหนให้เกาะเกี่ยวดูได้ไหมอ่ะพวกเราอ่ะ
6: เดี๋ยวลองดูแล้วกัน
5: มันจะมีลิงก์เรื่องอะไรไหมอ่ะ
6: เผื่อมันจะมีทั้งลงทั้งเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเนาะเธอลองคิดดูดิเตะวิ่งกันในสภาพอากาศที่มันแบบรุนแรงขนาดนั้นอ่ะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: มาเตะบ้านเราปะล่ะเตะเดือนเมษาปะล่ะ
6: เธอนั่งอยู่เฉยๆเหงื่อยังท่วมเลย
5: หมดสุดแล้วเนาะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่แอบชอบชอบฟังด้วยแททรัสมิทนะฮะพี่เป้ครับฟ้าเปิดแล้วค่ะเรามองขึ้นไปสิคะเจอ UFO หรือเปล่าช่วงนี้เรื่องมนุษย์ต่างดาวกำลังมาแรงเลย ที่เขาบอกว่ามีคลิปนะฮะจากแพนทากอนนั่นเหรอ
1: เป็นแค่เพื่อนเธอ
0: มันใช่ใช่ไหมพวกเรา
1: ก็สุขใจ
0: แต่ถ้าเรามานั่งนึกกันดีๆผมว่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนาะที่ว่าเราน่าจะคือเรามีโลกของเราใช่ไหมเขาก็มีโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยในจักรวาลกว้างใหญ่มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาจะโผล่มาบ้านเราทำไมอ่ะอย่ามายุ่งกับโลกเราเลยเนาะ

มีคนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเขาอ่ะจะมาเอาพี่เป้ไปสร้างความสุขให้เขาหรือเปล่าอุ้ยอย่านะโลกเขาอาจจะขาดเสียงหัวเราะหรือเปล่าไม่ได้นะขออยู่ตรงนี้แหละบางคนก็บอกว่าพี่มนุษย์ต่างดาวไม่ต้องมายุ่งกับโลกเราเลยเนาะแค่นี้โลกเราก็วุ่นวายมากพอแล้วจริงเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายกับความวุ่นวาย

มีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้คะหนูไม่ไหวจริงๆค่ะตอนนี้หนูง่วงมากเลยค่ะหนูต้องการแบบเสียงเพลงมากระตุ้นให้หนูตื่นถ้าจะกระตุ้นหนูตื่นเนี่ยก็ต้องเชิญพี่ตินาหน่อยดีกว่าได้ไหมโยกไปเลยนะจ๊ะเพลงนี้โยกให้สุดนะให้เพลงเดียวเท่านั้นแหละได้ไหมปัญหาโลกแตกครับปัญหาโลกแตก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่

วังว่าน่าจะช่วยได้นะฮะให้คุณได้ตื่นขึ้นมาหน่อยในวันที่อากาศฟ้าฝนเป็นใจให้ง่วงเหลือเกินเนี่ยพอแห้งนะฮะจากเพอร์เซสแล้วก็วิสนะครับที่มาคัฟเวอร์ในไลฟ์กับเราสนุกมาก

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่แป้งครับผมเพลงนี้ไม่ยากตั้งใจฟังนะทุกคนเปิดครั้งที่หนึ่งได้ไหมเพลงไม่ยากแต่เปิดให้นิดเดียวฟังครั้งที่สองเพลงอะไรเพลงอะไรตั้งใจฟังอีกทีนะถ้าเกิดเมื่อกี้ฟังสองทีแล้วมันยังนึกไม่ออกตอนนี้เปิดวอลลุ่มให้แบบดังขึ้นอีกนิดนึงแล้วฟังเพลงอะไรดอกเพลงนี้ส่งข้อความกันครับพี่น้อง
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการะได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการะ
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
9: โกโฮเซลสวัสดีครับ
10: โกโกโก we are go wholesale
11: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมู

0: กอบการ
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
9: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
12: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
13: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
14: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
15: โจทย์เพลงวันนี้นะครับมีคนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวก็ทายไม่ถูกหรอพี่เป้ถ้าให้มาตึงเดียวแบบนี้อ้าฮะประมาทชาวกรีนเวฟคนกรีนเวฟนี่ตึงเดียวเขาก็ตอบมาถูกกันเต็มเลยจ้าจริงๆเนี่ยตอบถูกกันเต็มเลยเสียงเหมือนสวดมนต์เลยครับพี่เป้ไม่ใช่เป็นเพลงเนี่ยตอบถูกกันมาล้นหลามมากโอ้ไม่น่าเชื่อแต่ถามว่ามีตอบผิดไหมก็มีแล้วตอบมาเป็นตัวย่อเนี่ยพี่เป้ถือว่าผิดนะฮะอ่านไม่ออกส่งมาตัวย่อเนี่ยมีทั้งส่วนใหญ่ตอบถูกนะฮะแต่ว่ามีตอบผิดบ้างอ่ะไปฟังเฉลยกันเนี่ยให้ฟังแค่นี้ตอบถูกกันเก่งมากอะพวกเราอะ

0: ป็นไงนี่แหละเพลงของบิวกินนะครับเงือบกันไปเลยสำหรับคนตอบผิดนะฮะคนตอบถูกก็ต้องปรบมือสิครับเก่งมากตรึงเดียวรู้เรื่องโหชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะฮะเป็นเพลงของบิวกินนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องแสดงความยินดีกับบิวกินด้วยนะพี่เป้เขากำลังจะไปรับปริญญาโทน่าจะคืนนี้แหละแป๊บเดียวเองเนาะที่เห็นไปเรียนโทอ่ะโอ้โหจบแล้วอ่ะเก่งมากเก่งมากนะครับอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Banks for Alive นะฮะจากธนาคารออมสินด้วยสิครินสจูรี่แฮปปี้ไพรส์ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: เอาละนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังที่ตอบถูกนะเขาเลือกไว้แล้วก็พี่เป้ก็เรนดอมเอาไว้แหละนะครับเป็นเพลงของพี่เต๋อครับที่แล้วก็แล้วไปโอ้เพลงนี้จริงๆความหมายดีมากๆนะครับก็ถ้ามันเป็นไปได้ก็นี่แหละคำว่าที่แล้วก็แล้วไปจริงๆมันก็เหมือนคำว่าช่างมันใช่ไหมอะไรที่มันโอ้ยปวดหัวมากช่างมันบ้างก็ดีนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เจอกัน8 โมงเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะครับส่วนพี่เป้สวัสดีครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: 猫秀
1: 茶แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
4: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทางการไทย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: วูซ่าวูซ่าลงมาก่อนลงมาก่อน
7: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำใจร่มๆทำใจให้สบายสบายเรื่องมันเกิดไปแล้ว
6: ช่วยกันดึงลงมาหน่อย
7: เรื่องอะไรมันพูดช่วยดึงดีเจลงมาหน่อยนะ
6: เข้ามาเลยไม่ได้หยุดคุยเลย
7: มันหยุดไม่ได้หรอก
6: เรื่องราวมันร้อนล้านแปดเนาะ
7: มัน
6: เรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
7: แต่
6: ทำไมมันเป็นอย่างนี้
7: ใจเย็นใจเย็น
6: ขอโทษ
7: ร้อนเลย
6: ขอบคุณครับขอบคุณที่ดึงลงมาขอบคุณพี่ต๊อกด้วยนะครับ
7: เอาแต่ละวันเนาะคุณผู้ฟังเราก็เจอหลากหลายเรื่องราวนะคะในชีวิตเรานะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าเราเจออะไรมาบ้าง
6: ถ้าเรารู้สึกมันอึดอัดก็เล่าให้กับเพื่อนเราฟังให้คนรอบตัวเราฟัง
7: ใช่เราก็ทำตัวเป็นกระโถนให้น้อง
6: ใช่ใช่แบบอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าจริงๆเขาก็เห็นด้วยกับเรานะกระโถนนี้ก็เห็นด้วยกับเรานะ
7: ต่างคนต่างบ้วนใจนะ
6: ใช่ใช่ต่างคนต่างเป็นผู้พ่นแล้วก็เป็นผู้ไปกระโถนด้วยจริงๆมันมีอะไรมันมาแชร์มาคุยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเนาะ
7: ใช่ไหมล่ะ
6: ว่ามีคนที่เราไม่ได้คิดคนเดียวหรอกใช่ไหมบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบบางเรื่องเราเห็นว่ามันทำไมมันเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้หรอก
7: ใช่
6: มันอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถไปวุ่นวายมันได้
7: หรือว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้หรือเราอาจจะได้มุมมองจากเพื่อนร่วมงานว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไงเธอเราก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่
6: ใช่ไหมล่ะเราก็จะโอเคเราไม่ได้คิดคนเดียว
7: ออฟฟิศคุณผู้ฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
6: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อนที่ออฟฟิศเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
7: หมายถึงว่ามานั่งคุยกันอย่างนี้หรือเปล่าแหม
6: ผมว่าเป็นเหมือนกันหมดแหละ
7: ใช่ไหมล่ะ
6: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ขอแค่แบบมีคนเข้าใจเราเนาะ
7: ใช่ค่ะ
6: นะฮะโอเคเราสบายใจแล้วผมสบายใจแล้ว
7: โอเค
6: ได้มีคนได้ระบายแล้วก็มีคนยืนหยัดข้างๆเราแล้วก็โอเค
7: นะคะช่วงนี้นะเราอาจจะได้ยินชื่อได้เห็นข่าวแทบทุกวันเลยเนาะเรื่องของอีโบลาเราติดตามกันหน่อยแล้วกันนะ
6: ช่วงนี้เราสนใจเป็นพิเศษด้วยไงพี่ต๊อก
7: สำนักงานโรคติดต่อแห่งสิงคโปร์หรือว่า CDA เขาประกาศยกระดับมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะคะหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็ประเทศยูกันดาเพื่อป้องกันไม่ให้มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศเล็ดลอดเข้ามานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดทำคำแนะนำด้านสุขภาพในจุดเดินทางเข้าออกประเทศทุกแห่งเลยของสิงคโปร์สำหรับคนเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกนะ
6: ดีนะ
7: โดยขาเข้าที่มาจากจุดหมายปลายทางที่ได้รับผลกระทบจะได้รับคำแนะนำให้เฝ้าระวังอาการด้วยตัวเองนะเป็นเวลา21วันนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศนั้นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบ แปลกๆอ่ะไม่สบายขึ้นมาเออรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะส่วนขาออกที่มีแผนจะไปเยือนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับคำแนะนำเหมือนกันนะคะให้ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อคือหน่วยงาน CDA ของสิงคโปร์ก็บอกว่ากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและถ้าผลการประเมินความเสี่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการทางสาธารณสุข
6: จะเยี่ยม
7: ถึงแม้ว่าจะไม่มีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงมาที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ปริมาณการเดินทางยังอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าเขามีการแจ้งเตือนให้แพทย์เนี่ยเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังโรคนี้ในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายรวมถึงมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย
6: ดีจังเลยอ
7: ่
6: ะ
7: อันนั้นสิงคโปร์ส่วนบ้านเราเองนะคุณผู้ฟังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ติดตามสถานการณ์โรคนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นโรคติดต่ออันตรายเนาะอย่างที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศ
6: โอกาสเสียชีวิตเยอะมากด้วย
7: ให้การแพร่ระบาดในดิอังโกและยูกันดาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศบ้านเรายังไม่พบผู้ป่วยแต่ว่าก็ยังคงยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือติดตามคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะภายใน21วันอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยในสถานพยาบาลทุกระดับแล้วก็การสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วเมื่อพบความผิดปกตินะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมความพร้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้องแยกผู้ป่วยอุปกรณ์ป้องกันสุขภาพหรือว่าแบบ PPE ที่เราได้ยินกันแล้วก็ระบบห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจยืนยันเชื้อแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเพื่อจะได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มี
6: มันต้องส่งข้อมูลกันนะเน
7: า
6: ะจริงๆเราเคยเจออย่างโควิด19มาแล้วอ่ะแล้วก็คงจะพอเข้าใจวิธีหรือว่าขั้นตอนการจัดการเนาะ
7: ในเรื่องของการรับมืออะไรแบบน
6: ี้จริงๆๆแล้วก็เราเห็นแล้วแหละว่าอะไรที่มันแบบบางทีมันหลุดเข้ามาแล้วอ่ะมันยากในการที่เราจะจัดการจริงๆกับคลัสเตอร์ต่างๆอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็เอาตั้งแต่ต้นสายเลยถ้าควบคุมได้มันก็เป็นเรื่องที่ดี
7: นะคะซึ่งกรมควบคุมโรคเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนเนาะก็เรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลน่ะก็สม่ำเสมอหน่อยละกันมันไม่ใช่แค่แบบมีอันนี้ขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาดูแลนะดูแลให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
6: ช่วงที่เราใส่หน้ากากกันนะช่วงนั้นโอ้โหหวัดบทก็ไม่เป็นเลยนะ
7: ล้างกันมือเหนียวเลยนะ
6: จริงๆช่วงนั้นยอมรับเลยว่าโอ้โห
7: มือเย็นไปหมด
6: หรือว่าสแตนดาร์ดความสะอาดที่เราสูงมากเลยอ่ะเนอะไม่จับไม่นู่นไม่นี่กินร้อนช้อนกลางล้างมือตลอดสวมหน้ากากอนามัยมันก็เลยทำให้แบบช่วงนั้นการติดต่อในโรคต่างๆมันน้อยลงไปเยอะเลย
7: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะ
6: จริงฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานนะให้มันจริงจังกันนิดนึงช่วงนี้มันต้องระวังเพราะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
7: ใช่ค่ะ
6: ไวรัสเยอะมากช่วงนี้เขาบอกว่าพออากาศร้อนขึ้นไวรัสหลายๆตัวมันทนขึ้นแล้วมันก็จะมีแบบบางตัวที่มันกลับมาระบาดกันอีกรอบเนาะ
7: ใช่หรือแม้แต่แบบขึ้นอาจจะอยู่อยู่แล้วล่ะรอเวลาปะทุ
6: อะไรอย่างนั้นนะฮะก
7: ็รอเวลาที่แบบว่ามนุษย์เธอเผลอใช่ไหมเจอกันจ้ะ
6: ทำไมฉันต้องตั้งการ์ดกับเธอตลอดเวลาเลยหรือไง
7: ต้องตั้งการ์ดตลอดจ้ะ
6: โอเค
7: เธอเผลอเมื่อไหร่อ่ะ
6: ขึ้นทันทีเนาะจริงบางทีมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนาะ
7: นี่ไง
6: เมื่อเราแบบอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยมันก็จะกลับมาเป็นช่วงนี้ดูแลร่างกายกันเยอะคุณผู้ฟังมีโอกาสก็ออกกำลังกันหน่อยวิ่งกันหน่อยหรือว่าพยายามแบบให้มันได้แอคทีฟได้เดี๋ยวมูฟเมนต์อะไรกันหน่อยผมว่าก็ดีเนาะ
7: นะคะ
6: นะครับ
7: นะอยู่กับพี่โบช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนะคะ
6: ครับผม
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

playlist 55 minutes DJ Ball นะครับผมก็เมามอยกันต่อกับพี่ต๊อกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะคุณผู้ฟัง 11:00 น. อีก 7 นาทีโบมาประจำการแล้วนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave มาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็อยู่ด้วยกันจันทร์อังคารพูดแบบนี้11โมงจนถึงบ่ายโมงเวลาเดิมนะครับวันนี้บอกก่อนวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์อีกเหมือนเดิมนะครับ11โมงครึ่งวันนี้จะได้เจอกับวง Slap Kiss นะครับเมื่อวานได้เจอกับต้นธนสิทธิ์ไปแล้วก็มาส่งเพลงนะครับกับเพลง Once นะครับหรือว่าสักทีกับเราไปแล้ววันนี้มาส่งเพลงใหม่กับ Slap Kiss นะครับไม่มีที่ยืนคุณผู้ฟังลองเปิดฟังกันก่อนได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับ Slap Kiss ว่าเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับการทำงานเพลงนี้เป็นยังไงรวมถึงมิวสิกวิดีโอเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวมาคุยกันตอน 11:30 น.นะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาทักทาย Slap Kiss ได้นะครับหรือว่าช่วยโบจัดรายการได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าว่าเช้านี้มีส่งอะไรกันมาบ้างแล้วหรือเปล่านะครับน้องซาซีบอกเห็นคอนเทนต์พี่โบนเนี่ยเต้นในช่องของ Green Wave อยากเห็นอีกบ่อยๆเลยค่ะชอบมากๆเลยคือบางทีคอนเทนต์เราก็ไม่ได้เตรียมตัวคอนเทนต์มันวิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับก็แค่พยายามทำให้ได้ดีที่สุดยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณน้องตูนแล้วก็น้องวิวนะครับน้องทีมงานของเราน้องโบนะครับน้องแกงน้องโคทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับทีมงาน Green Wave ที่ส่งเขาเรียกว่าคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆเพลงที่เราไม่คุ้นหูนะครับมาให้เราได้ท้าทายแล้วทุกวันซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเจอกับ Slap Kiss อีกแล้วแปลว่าเราจะได้เจอกับน้องทีมนี้อีกแล้วก็ไม่รู้จะส่งอะไรมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดูได้นะครับในโซเชียลมีเดียของทาง Green Wave ของเรามีอะไรประหลาดๆแบบนี้มาเสมอๆนะครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะ Slap Kiss มาเจอเรา 11:30 วันนี้นะครับผมมีอะไรอีกบ้างวันนี้ที่ส่งกันเข้ามาคุณแอนบอกวันนี้ดีเจโบบ่นเก่งเอ้ยคุยเก่งกว่าทุกวันไหมคะเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องบ่นก็จะบ่นเก่งอยู่แล้วอันนี้ยอมรับเลยนะครับน้องซาซีบอกว่าวันนี้ขอเสิร์ฟเมนูอาหารก่อนเลยค่ะข้าวสวยกับปลาดุกผัดพริกค่ะรสๆวันนี้ไม่ใช่ผัดเผ็ดเป็นผัดพริกใช่ไหมทานให้อร่อยนะซาซีทานแต่เช้าเลยไม่แสบท้องหรือเปล่าซาซีเนาะมีอะไรอีกไหมนี่คุณปิยมาศอ่านแล้วเรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโบง่วงจังเลยค่ะของงีบแป๊บนึงนะคะจบประโยคแล้วครับส่งมา 11:05 นาทีง่วงซะแล้วต้องคึกคักกันหน่อยหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ฟัง

ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันพุธที่20พฤษภาคมนะฮะและนี่ก็คือล็อกกลอนงานจากเบลวาริสรานั่นเองนะครับผมคุณปุ๊บเป้ส่งมาบอกว่าฝนตกรถไม่เข้าร้านล้างรถคุณปิยมาศเลยง่วงสินะนี่นะครับคุณปุ๊บเป้เขาส่งมาอันนี้ DM มาเพราะว่าไม่สามารถส่งข้อความมาตามช่องทางของเราได้นะครับยังเข้าไม่ได้ล็อกอินไม่ได้ทีมงานพยายามจะแก้ให้อยู่นะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ฟังกันอยู่แล้วก็ไม่สามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะครับจะพยายามกันเต็มที่เลยคุณผู้ฟังตอนนี้หลังบ้านเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจยังจัดการกันอยู่นะครับส่วนมาดูข้อความอื่นๆกันบ้างดีกว่านะฮะลืมไปเลยมีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ไงคุณกรวรรณบอกว่าเดิมอาร์เซนอลเป็นได้แค่ยามวันนี้ได้แชมป์แล้วค่ะน้องที่ออฟฟิศเนี่ยขอเพลงยามให้โบเราฟังนะคะเอ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลทำไมขอเพลงยามล่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับขอยินดีครับกับสาวกเดอะกูเนอร์โอ้3-4ปีแล้วนะครับที่เขาเนี่ยจ่อๆนะอยู่อันดับ2เนี่ยจ่อชิงกับแมนซิตี้จะเข้านะแต่ว่าก็สุดท้ายก็พลาดตรงนู้นพลาดตรงนี้แต่ปีนี้ไม่พลาดละครับแต่ก็ต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันมาอย่างสนุกสนานนะครับสู้กันมาตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งฤดูกาลจนมาถึงนัดท้ายๆเนี่ยก็ยังเดากันไม่ออกนะคุณผู้ฟังจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีช่วงท้ายๆเนี่ยไม่กี่นัดก่อนหน้าเนี้ยคือโอกาสที่แมนซิตี้จะเป็นแชมป์เนี่ยมันสูงมากก็คือถือไพ่เหนือกว่าแล้วขอแค่แมนซิตี้เนี่ยชนะไปเรื่อยๆได้เป็นแชมป์แน่นอนปรากฏแมนซิตี้เนี่ยดูไม่น่าจะไปพลิกเสมอใครได้เลยนะไปเสมอเอเวอร์ตันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้แมนซิตี้ก็เสมอไปอีก1ครั้งนะครับทำให้แชมป์หรือว่าแต้มมันขาดทันทีนะครับก็เลยทำให้อาร์เซนอลเนี่ยเป็นแชมป์ในปีนี้ทันทีนะครับยินดีกับเด็กกุนเนอร์หรือว่าเด็กปืนด้วยนะครับก็รอคอยกันมาหลายปีนะครับอันนี้ยินดีจริงๆนะคุณผู้ฟังจากเด็กหงคนนึงเลยนะครับเราได้เห็นความพยายามแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีจริงๆครับยินดีด้วยมากๆอาร์เซนอลยังมีลุ้นอีก1แชมป์ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ยังไงวันนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันพ้องจริงก็ไปเจอกับเปเช่ทีมจากฝรั่งเศสเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ง่ายทีมเปเช่ปีนี้ฟอร์มดีมากๆด้วยแต่ว่าบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เมื่อสักครู่นี้จัดเพลงให้กับคุณอุดมศักดิ์ไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงช่วง Chilling Track นะครับมอบให้กับคุณเอกเอกบ้างเขาขอเพลงนี้มาครับงานจากพี่ตู่ภพธรแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเพลงนี้สักพักนึงนะครับเราจะได้เจอแน่นอนกับ Slap Kiss อดใจรอสักครู่เดียวนะฮะนี่คุณเอกเอกขอเพลงนี้มานะครับที่เดิมในหัวใจและเดี๋ยวจบเพลงนี้กลับมาได้เจอกับ Slap Kiss นะครับแฟนๆสามารถฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินฮะ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่รู้ใครเม้นมานี่ไม่ทันได้คุยเลยชมกันแล้วนะครับมีคุณพิมมี่ส่งมาบอกพี่อาร์มหล่อกว่าเดิมอีกค่ะจากที่หล่ออยู่แล้วเนี่ยชอบเวลาพี่อยู่กับเครื่องเป่ามันดูมีเสน่ห์มากคุณให้คนกันเองส่งมาเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นรีมอทรีมอทเป่า
1: จ้างคน
2: ไปจ้างเดี๋ยวให้10บาทนะ
0: นี่ยังไม่ได้แนะนำอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆ Slap Kiss มาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ Slap Kiss สวัสดีครับเหมือนผมไม่เคยสัมภาษณ์สลับคิสเนาะนี่ครั้งแรกเลยที่เราเหมือนได้เจอกันแบบได้คุยกันแบบเนี้ย
1: ใช่
0: นะครับอาจจะเคยผ่านเจอกันมาบ้างแต่ว่าไม่เคยได้สัมภาษณ์กันจริงจังวันนี้พาสลับคิสมาแนะนำกับชาวกรีนเวฟนะครับเดี๋ยวให้สลับคิสเนี่ยแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าใครเชื่ออะไรตำแหน่งไหนกันบ้างอ่ะเริ่มจากข้างผมก่อนเลย
3: สวัสดีครับพวกเราสลับคิสครับผมปิ่นมือกีตาร์ครับ
0: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับผมโดนักร้องนะครับ
0: ครับผม
4: ครับผมอาร์มครับมือคีย์บอร์ดแซกโซโฟนครับ
0: นี่พี่ปิ่นพี่โดพี่อาร์มซึ่งพี่อาร์มก็อย่างที่บอกว่าคุณเมื่อกี้ใครส่งมานะคุณพิมมี่เขาส่งมาชมไปแล้วนะครับสรุปไม่ใช่คนรู้จักกันเน
4: า
0: ะ
4: ไม่ใช่ครับ
3: เป็นแอคหลุมของคุณอามนะฮะ
0: เดี๋ยวคุณพิมตอนไหน
3: ใช้ร
0: ี
3: โมท
2: ใช
3: ้
2: ร
3: ี
2: โมท
3: อะไรคร
2: ับ
3: เน
2: ี่
3: ย
0: ไม่ใช่สินี่เขาแฟนๆจริงเพราะว่าตั้งแต่ก่อนคุณจะมานั่งตรงนี้มีคนขอเพลงเนี้ยวันนี้ที่เราจะมาส่งกันเนี่ยขอมาแล้วก็คือเพลงไม่มีที่ยืนนี่แหละนะครับสงสัยไปแอบฟังมาก่อนแล้ว
4: แน่นอน
0: นะวันนี้คุยถึงเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าถามก่อนว่าตอนนี้การทำงานของ Slap Kiss แล้วก็หลังจากที่ปล่อยหลายๆเพลงมาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างกับแฟนๆแล้วก็กับการที่เราได้ปล่อยเพลงไปกระแสกับแฟนๆของเราเป็นยังไงกันบ้างครับดีไหม
2: จริงๆในส่วนตัวของผมแล้วผมชอบสังเกตหน้างานครับ
0: คือ
2: ตอนนี้แบบว่ามีคนใหม
0: ่ๆ
2: ที่เขามารอดูพวกเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างเยอะกว่าแบบเมื่อก่อนมาเลยครับใช่แล้วก็มาร้องเพลงของเราได้เกือบทุกเพลงเลย
0: มีกลุ่มใหม่ๆมาเยอะ
2: ขึ้นใช่ครับหรือว่าบางทีเราไปเล่นแบบว่าร้านกลางคืนอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วแบบว่าคือมีพี่ท่านหนึ่งผมจำได้เลย
0: ค
2: ือเขาไม่มองบนเวทีเลยครับแต่ร้องทุกเพลงของสลับ
0: ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยคือเพื่อเหมือนเขาหันข้างแล้วผมก็อยู่บนเวทีแต่เขาร้องบ๊ะๆๆไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยคือเราอ่านปากว่าเขากำลังร้องเพลงเรา
0: เขาตั้งใจเลย
4: แต่ไม่มองบนเวที
2: ใช่เป็นพี่ผู้ชายแต่ไม่มองบนเวทีแต่เวลาท่อนแต่สมมตินะเกือบเหมือนมาเธอทำดีแล้ว
0: คือร้อง
2: แสดงว่าแต่มองเพื่อน
0: เขาต้องไปเจออะไรที่มันแบบตรงกับชีวิตเขาเพลงมาไปตรงกับความรู้สึกเขาแน่เพราะเนี่ยเมื่อกี้ผมยังให้ Slap Kiss ดูเลยบอกจริงๆ Green Wave ของเราเนี่ยก็มีเพลงของวง Slap Kiss เนี่ยเยอะมาก
4: นะดูเกือบ20เพลงนะ
0: มันลิสต์มันเยอะจริงเพราะคนขอมาเยอะจริงสำหรับ Slap Kiss เนี่ยก็เลยแบบจริงๆแล้วกลุ่มแฟนๆของ Slap Kiss เนี่ยจริงๆก็ผมว่าหลังๆกลุ่มมันกว้างขึ้นเนอะอย่างที่ได้บอกไปอ่ะนะครับแล้ววันนี้มาส่งเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันเพลงนี้ชื่อว่าไม่มีที่ยืนก็ยังคงเป็นเพลงผิดหวังนะเพลงนี้มันพูดถึงอะไรเล่าให้ฟังก่อนดีกว่า
2: จริงๆแกนของมันครับ
0: ม
2: ันเริ่มมาจากที่วันนั้นผมก็เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปเจอคำหนึ่งที่เขาพิมพ์กันไว้ในโซเชียลว่านักซัพพอร์ตเนี่ยมักจะไม่มีบทบาทในตอนจบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันดูน่าสนใจแล้วก็ในหัวผมก็จริงไหมนะบางคนอาจจะซัพพอร์ตแล้วมีบทที่ใหญ่ก็ได้ในตอน
0: ก็เป็นไปได้
2: ใช่คราวนี้ผมก็นั่งอยู่กับตัวเองแป๊บนึงแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าซัพพอร์ตแล้วมีบทในตอนจบคราวนี้มันจะกลายเป็นเพลงรักแล้ว
0: ครับ
2: แต่คนที่เขียนคำนี้แสดงว่าเขาไม่มีบทในตอนจบ
0: โอ้โห
4: ผิดหวัง
2: แสดงว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดโอเคเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังระหว่างทางก็ได้เขาอาจจะชิวๆแต่สุดท้ายพอเขามาว่าจริงๆเราซัพพอร์ตคนนี้ตลอดเลยนะ
0: อ
2: ยู่ตลอดเลยอยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าจะผ่านมากี่วัน
0: อยู่ข้างๆกันไม่เคยไปไหน
2: ถูกต้องแบบคือสมมติว่าคนนี้รู้สึกไม่สบายใจเราพร้อมสแตนบายแล
0: ้
2: วว่าเอ้ยโอเคแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยคราวนี้พอมันถึงจุดนึงที่ปลายทางที่เขาเลือกอ่ะจริงๆเขาอาจจะแค่ชอบที่เราอยู่ข้างๆ
0: แค่นั้นเอง
2: แค่นั้น
0: เขาอาจจะไม่ได้ชอบในตัวตนของเราเขาชอบสถานะที่มีคนข้างๆหันมาแล้วเจอเราอยู่ตลอดเวลา
2: ใช่
0: แต่เพราะต้องตัดสินใจกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เลือกเราให้เดินต่อผมว่าคุณอธิบายอย่างนี้มันเข้าใจชัดเลยเนาะเนาะผมชอบประโยคนี้จริงๆมันมีใบตัวอย่างของเพลงนี้มาครับเขาเขียนเลยว่ามันคือทำให้เขารู้สึกดีแต่ไม่เคยทำให้เขารู้สึกรัก
2: ใช่ครับ
0: เพลงนี้คือประโยคนี้มันใช่มันบอกทุกอย่างเลยนะคอนเซปต์ของเพลงนี้หมดเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วโดยปกติแล้ว Slap Kiss เนี่ยการทำงานเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยมันจะมาจากคอนเซปต์เพลงก่อนหรือเปล่าหรือว่าบางทีมันมาจากเมโลดี้ก่อนการขึ้นโครงเพลงของวงอ่ะเราเริ่มจากอะไรก่อนครับสไตล์การทำเพลงเป็นยังไงบ้าง
5: ถ้าในช่วงอัลบั้มนี้นะครับก็คือจะเป็นฝั่งโดที่เขียนมา
1: าทั้งแบบเมโลดี้ทำนองคอร์ดมาหมดแล้ว
0: อ๋อก็คือจะมีจากฮิโร่มาก่อนแล้วมีโครงชัดเจน
1: แล้วก็วงก็เอามายำ
0: ก็ค่อยลองมาดูจะเพิ่มตรงไหนตัดลดตรงไหนอันนี้มาทำด้วยกันแล้ว
1: มาแก้ตรงนั้นตรงนี้ให้มันลงตัวมากข
0: ึ้
1: น
0: พอเป็นอัลบั้ม2เนี่ยความคาดหวังหรือว่าการวางโพสิชันของ Slapkiss เปลี่ยนไปไหมครับในเรื่องของจุดยืนสไตล์เพลงหรือว่าความเป็นตัวตนของวง
1: เปลี่ยนไปครับผมก็จริงๆอัลบั้มนี้เราตั้งใจทำเพลงเยอะ
0: 60% ใช่เพราะเพลงอัลบั้มที่รับเพลงชาที่เยอะเนาะ
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
4: แต่ซึ่งตอนแรกที่เราปล่อยเพลงในอัลบั้มมาเป็นเพลงช้าแล้วกับเพลงล่าสุดเนี่ยจะเป็นแบบมีเดียมหน่อย
0: มีจังหวะนะ
4: ใช่ๆแต่ว่าหลังจากนี้ก็
1: จะมีหลากหลายคนปรับกันไป
4: ใช่ครับ
0: แสดงว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มความสนุกเวลาเราได้เจอกันตามคอนเสิร์ตตามอะไรนี้มันจะได้โดดกันมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่โดได้เล่าฟังว่ามีคนที่มายืนร้องเพลงแบบอินจริงๆอ่ะผมว่าคนที่อินกับเพลงเนี่ยก็ยังคงได้อินกับเพลง Slapkiss อยู่เหมือนเดิมในบางชุดนี้มีชื่ออัลบั้มหรือยังครับอัลบั้ม
1: จริงๆมีแล้วครับขออนุญาต
0: อุบไว้ก่อนได้ได้แสดงว่าเพลงในอัลบั้มชุดที่2นี้เรามีวางไว้ครบหรือยังหรือว่าตอนนี้ยัง
2: เร
0: ียบร้อยหมดแล้วด้วย
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าห้องอัดด้วย
2: ใช่
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะขอบตาดำเนาะ
0: แล้วเสร็จนี้ก็ไปถอดเลยล่ะแปลว่าไม่เป็นไรสำหรับพวกเราชาว Green Wave เราใจเย็นๆได้ครับเราฟังเพลงนี้ก่อนก็คือไม่มีที่ยืนเนื้อหาเพลงก็อย่างที่โดได้เล่ากันไปแล้วในส่วนของดนตรีล่ะครับจริงๆดนตรีไม่ได้เบานะ
1: ไม่เบา
0: เพลงนี้ไม่เบาเลยนะ
1: จริงๆถ้าเป็นเหมือนกึ่งสปอยได้เลยก็คือเพลงนี้คือเป็นดิเรกชันที่ใกล้เคียงกับอัลบั้มใหม่มาก
4: เป็นทางลากของ
1: มีความแบบ
0: มันบอกตัวต้นของบ้านชนนี้ได้เลย
1: ขึ้นดูดันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบ
4: ดนตรีละเอียดขึ้นด้วยครับจากเครื่องดนตรีต่างๆแล้วก็ใส่เข้ามาแบบว่า
1: ใช้คำว่าดิบขึ้นไหม
4: ดิบขึ้นนิดนึง
1: ดิบขึ้นแต่ว่าเพลงในบ้านนี่ดิบจัดเลย
0: ดิบจัดดิบจัด
4: ก็ซึ่งว่าไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอดู
0: ผมว่ามันก็เป็นความท้าทายของวงแล้วก็ความพิเศษแบบแฟนๆเนื้อมันได้ติดตามบ้างชุดใหม่มันได้เห็นเคมีอะไรใหม
1: ่
0: ๆความใหม่ของ Slapkiss นะครับมาดูข้อความกันนิดนึงนี่คุณสันทิชาบอกว่าจี๊ดเกินขอพื้นที่คนดีหน่อยค่ะอันนี้ต้องบอกพี่โดนะพอพี่โดเขามันก็มันมีเพลงอื่นที่มันมีหลากหลายมุมอ่ะเนาะ
2: จริงๆอัลบั้มนี้ค่อนข้างหลากหลายมากอย่าง
0: มันไม่ได้ว่าเจ็บอย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มันไม่ได้ว่ามาในเรนเดียวที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเป็นลูเซอร์แพ้อย่าง
0: สมหวังก็มี
2: สมหวังก็มีบ้างครับ
0: มันมาจากว่าชีวิตของพี่โดมันผิดหวังมาเยอะป่ะมาเกี่ยวป่ะหรือว่าจริงๆมันมาจากเรื่องรอบตัว
2: จริงจริงถ้าเป็นณวัยนี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของความผิดหวังคือเหมือนเรามีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจีบใครไม่ค่อยติดมาตั้งแต่เด็กนั่นคือส่วนหนึ่งมันเลยได
0: ้ทุกคนต้องเคยเจอ
2: ใช่มันเลยได้ mindset ช่วงนั้นมาครับแต่คราวนี้พอความสนุกของมันเวลาเราเขียนเพลงนะคร
0: ับ
2: คือพอเราสร้างตัวละครขึ้นมาตัวนึงแล้วอะเรารู้สึกว่าเราจะเพิ่มเติมจากเรื่องของเรานี่แหละหรือว่าสมมติว่าวันนึงมีคนนึงเข้ามาคุยแล้วเขาเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วถ้าเราสวมคนแบบสิ่งนั้นได
0: ้
2: เราก็จะสามารถเอามาเล่าต่อในหลายมุมมองได้แล้วความสนุก
0: บทบาทเป็น
2: เล่ายังไงให้มันบียอนไปกว่าเรื่องที่มันเป็นใช่เพราะผมเองก็มีความเชื่อว่าบางทีเรื่องจริงมันยิ่งกว่านิยายจริงๆ
0: อันนี้เรื่องจริงจากที่เราได้ฟังพี่อ้อยพี่ชอตอะเนาะอันนี้อิงมาถึงของกินเวฟด้วยลิงก์นี้มาถึง
2: เลยลิงก์เลย
0: บางทีเรื่องจริงมันแบบเรื่องแต่งชัดๆน่ะแต่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็อันนี้แหละคือเรื่องราวแล้วก็ภาษาของ Slapkiss ซึ่งอัลบั้มชุดนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณจิราพรบอกเสื้อขาวหล่อมากค่ะนะครับมงคลการช่างบอกว่าชอบแนวการดำเพลงโดนใจมากค่ะ
1: มงคล
4: การช่าง
0: เน
1: ี่ย
4: ผมชอบชื่อมากครับ
0: คุณมงคลเอ๊ะแฟนๆเยอะบอกแล้ว Slapkiss นะครับหลากหลายหลากหลายแล้วก็อัลบั้มชุดนี้ได้ไมโลมาช่วยโปรดิวเซอร์ด้วย
4: ไมโลทีเบิร์ด
0: มีไมโลทีเบิร์ดอันนี้คือเป็นอัลบั้มชุดแรกเข้ามามามีส่วนร่วมยังไงบ้างแล้วก็อัลบั้มชุดนี้มาได้ยังไง
1: คือ
0: ทำงานกันมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เลย
1: นี่คือเริ่ม
0: แล้วทำไมต้องอัลบั้มชุดนี้ถึงได้ชวนไมโลจากทีเบิร์ดมาแจมมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้
1: คือช่วงประมาณสักก่อนเริ่มทำเนาะเราก็รู้สึกว่าวงเราหาจุดว่ามันขาดอะไรบกพร่องแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่มีเมมเบอร์เป็นมือกลองใน
0: จริงเน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้มันเหมือนกับว่าเราตอนเราทำเพลงเราก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ดีไซน์ในพาร์ทของริทึมเข
0: ้
1: าไปได้แบบที่มันแบบมีความแบบยูนิคบางอย่างใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้โปรดิวเซอร์สักคนที่เขาเป็น
4: มือกลอง
0: แล้วขาดเคมีตรงนี้ไปเน
1: า
0: ะ
1: ขาดเคมีตรงนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับไมโลมีความแบบญี่ปุ่นมาก
2: ใช
0: ่ครับ
1: เดฟเฟลนในหัวเขาเลยมันลึก
0: ด้วยวัยด้วยเนาะผมว่ามันอาจจะใกล้ๆกันเป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่แล้วพอได้ไมโลมามันก็ทำให้เคมีในบัมชุดนี้มันก็ค่อนข้างพิเศษขึ้นมาเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับจากบัมชุดนี้นั่นก็คือคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผสมกับการเขียนเนื้อแล้วก็ทำนองโดยเขาชื่อคุณธนากรชื่อเดียวกับผมเลย ก็คือเอาคุณโดนี่เอง
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโดนโดนนี่เลยผมก็นึกว่า
2: โดนท่าน
0: โดนเหมือนเดิมอ๋อก็คือก็เป็นโดนเหมือนเดิมนี่แหละเพราะปกติการเขียนเนื้อของวงนี้ก็เป็นเรื่องของโดอยู่แล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะครับผมโอเคโดชื่อเดียวชื่อจริงกับผมเลยผมธนากรชินกูล
4: น
0: าม
4: สก
0: ุ
4: ลเด
0: ีย
4: วก
0: ัน
4: ไหมคร
0: ับ ไม่สิเราไม่ใช่พี่ในน้องกันเออส่วนมิวสิกวิดีโอล่ะครับมีความพิเศษยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: จริงเพลงนี้ค่อนข้างพิเศษมาก
0: ครับ
2: มากมากเลยครับ
0: ครับ
2: ก็คือได้น้อง AA วงบัสมาเป็นแพ็กเกมบี
0: ครับ
2: มันเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยนั่งคุยกันก่อนผมนั่งคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเป็น MV แบบปกติเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันก็คงเหมือนลูปปกติ
0: ที่เราเห็นว่าศิลปินจะไปเป็นลายซิงแล้วก็มีเรื่องราว
2: ใช่แต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับ AA ก่อนเขาเคยทางบัสเนี่ยเขาจะมีจัดคลื่นวิทยุอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไร
4: แต
2: ่ใช่ใช่คราวนี้คือน้อง AA เขาก็แชร์เพลงวงเราซึ่งเพลงนั้นคือเพลงขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในช่วงใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาฟังเพลงลึกเหมือนกันอะไร
4: ปกติไม่เคย
0: ฟังเพราะไม่รู้จะมาฟังวงเราด้วย
2: คือโดยทั่วไปมันจะเป็นแฟนกับโปรด
0: คร
2: ับ อุ๊ยหรือค่อนข้างลึก
0: เหมือนอยู่ดีคนชอบเพลงหน้าบี
2: อ่
0: ะมันต้องแฟนตัวจริงถึงจะฟังมาถึงตรงเนี้ย
2: เราก็เลยเข้าไปดูก่อนเลยว่าโอเค AA เป็นท้ายบาบายหรือว่าเป็นแบบ
0: อันนี้เริ่มวิเคราะห์แล้ว
2: เริ่มวิเคราะห์
0: ไปดูแล้ว
2: ผ
0: มไม่ได้อยู่ดีมาได้ง่ายๆนะ
2: ใช่คราวนี้ผมก็มองแล้วว่าตอนช่วงที่ผมเขียนอะเวลาผมเขียนมันจะมีการจินตนาการตัวละครของคนที่จะเล่าเรื่องนี้หรือสิ่งที่คนคนนี้กำลังจะเจอเรารู้สึกเลยว่า

0: อืม
1: ใช่เพราะเขาเลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียว
0: แสดงว่าด้วยคาแรคเตอร์หลายๆอย่างของ AA เนี่ยมันน่าจะถ่ายทอดนี่แหละบทบาทตรงนี้แล้วก็พอยต์ตรงนี้ออกมาได้ดีซึ่งแฟนๆก็คงได้ดูกันไปแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้น้องๆทีมงานเราดูเขาก็บอกโอ้โหใครเอ๊ะเสียงสูงขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะเสียงเล็กเสียงน้อยขึ้นมาเลยเพราะว่าคุณเลือกได้ถูกต้องมากๆเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูนะครับแล้วก็ชาว Green Wave ที่เพิ่งรู้จักSlap Kiss เนี่ยไม่มีที่ยืนลองไปดูกันได้ใน YouTube นะครับ วันนี้ Slap Kiss มาอยู่กับเราแล้วก็มีกีตาร์มาด้วยเรามาฟังกันสดๆสักนิดนึงดีกว่าน
2: ะ
0: ครับถึงแม้ว่าในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องหรอกที่เราจะให้วงดนตรีเข้ามาโชว์อะไรกันแบบนี้แต่ว่าไหนๆก็มากันแล้วขอสักนิดนึง
1: ผมจะสู้ๆนะครับ
0: ฝากพี่โดสู้ๆเต็มที่แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวลองฟังกันดูแบบเต็มๆแบบสดๆไม่มีที่ยืนครับ Slap Kiss ครับผม

0: โอ้โหคนลุกคนลุกว่ะเอาจริงยอมรับเลยว่าไม่ค่อยมีโอกาสผมเองนะไม่ได้มีโอกาสฟังสแลปคิสสดๆแบบนี้บ่อยๆนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเพราะว่าเนี่ยทุกคนบอกชอบหมดเลยนะคะเนี่ยเขาบอกกรี๊ดฟังผ่านแอปยังดีขนาดนี้อยากดูสดๆด้วยตาตัวเองก็ไปรอติดตามงานของพวกเขาตามช่องทางเขาได้เลยนะครับเนี่ยร้องสดดีมากหัวใจพี่ได้ค่ะเขาให้ที่ยืนอยู่นะยืนดูเขารักกันอีกคนนี่คนอินหมดเลยนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
1: ผมว่าโดนมาเอง
0: มันโดนมาเอง MB ถูกต้องหมดเลยค่ะคุณปุญญนุชนะคะวง Slap Kiss โดนทุกเพลงตรงใจทุกเพลงอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาว Green Wave นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเพลงไม่มีที่ยืนของ Slap Kiss นะครับแล้วก็ปีนี้จะได้ติดตามเพลงอื่นๆของอัลบั้มชุดใหม่กันด้วยนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามละกันคงได้เข้ามาคุยกันอีกเรื่อยๆแหละเนาะปีนี้นะครับเราติดตามผลงานหรือว่าช่องทางของวงได้ที่ไหนยังไงบ้างโปรโมทฝากได้เลยครับผม
1: ครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่สตรีมมิ่งต่างๆฟังเพลงของเราได้นะครับแล้วก็ MV ดูได้ที่ YouTube นะครับแล้วก
0: ็
1: ติดตามชีวิตประจำวันพวกเราแล้วก็ติดตามงานต่างๆที่ IG นะคร
0: ับ
1: Facebookแล้วก็ TikTok ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ยาก
1: นะครับผม
0: ถ้านึกไม่ออกก็ไปเซิร์ชใน Google เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้ว
1: ภาษาอังกฤษภาษาไทยขึ้นหมดเลย
0: Slap Kiss ได้เลยตบจูบตบจูบนี่แหละสามารถตามกันได้เลยนะครับนี่เมื่อกี้คนที่คุณบอกชื่อน่ารักมงคลกันช่างก็บอกเพลงไม่มีที่ยืนเนี่ยแต่มานั่งกับเราได้นะเนี่ยเขากำลังนะ
2: ชื่อมากเลยมงคลกัน
0: ช่างใช่ๆๆแต่เขาน่ารักเขาจะแชร์เมนูแบบอร่อยๆมาทุกเที่ยงเลยคนนี้นะครับก็ถือว่าแฟนๆเยอะสำหรับ Green Wave ก็ยังไงฝากไว้ด้วยละกันมีใครอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมมั้ยพี่โดมีอะไรอยากฝากไหมฮะ
2: ก็ยังไงฝากติดตามผลงานของพวกเราทุกเพลงด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจเหมือนเดิ
0: ม
2: นะครับแล้วก็ทำให้เต็มที่มากขึ้นมากขึ้นไปในทุกวันนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆ Green Wave นะครับฝากสลับเคสไว้ในดวงใจด้วยนะครับ
0: ยินดีมากๆครับพี่ปิ่นมีอะไรอยากจะฝากหน่อยไหมครับ
3: ครับก็จริงๆดีใจที่ได้มาทักทายด้วยเสียงพวกเราเองเนาะ
0: ดีใจเหมือนกัน
3: มีพวกเพลงที่ทุกคนอาจจะได้ยินผ่านๆหูกันไปบ้างแล้วก็ไม่เคยได้มาทักทายกันอย่างนี้จริงๆก
0: ็
3: ดีใจที่ได้มาทักทายนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพลงพวกเราด้วยยังไงฝากกันต่อไปด้วยนะคร
0: ับขอบคุณมากนะครับ Slap Kiss ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่นอนปีนี้คงได้เจอกันอีกหลายรอบเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคงจะใกล้มากๆแล้วเพราะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปอัดกันต่อด้วยนะครับเอาเป็นว่าฟังเต็มๆอีกสักรอบดีกว่านี่คือไม่มีที่ยืนนะครับหรือว่า No Role จาก Slap Kiss ครับ

0: โอ้โหฮะแฟนๆ Green Wave ถูกใจมากๆนะฮะสำหรับ Slap Kiss นี่คือไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role นั่นเองนะครับฝากกันไปด้วยนะชาว Green Wave นะครับนี่มีคนชอบกันเยอะมากนะครับนี่คุณเปียโนตบอกว่าวงคุณภาพเลยค่ะคุณรพินบอกว่าร้องเพลงเพราะแล้วก็หล่อมากด้วยค่ะอันนี้ไม่เถียงนะครับหลายๆคนชอบมากนี่คุณจัญญาบอกกินข้าวกลางวันอร่อยเพิ่มขึ้นเลยค่ะ Slap Kiss น่ารักพี่โบอิจฉาพี่โบที่สุดค่ะก็ถ้าชอบ Slap Kiss นะครับสามารถขอเพลง Slap Kiss เนี่ยมาได้เลยจริงๆมีเพลงของ Slap Kiss เยอะมากนะในคลื่นของเรานะครับคุณผู้ฟังยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันอีก1วงกับ Slap Kiss นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคุณผู้ฟังฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้ 11:00 นกันอีก57นาทีไปแล้วพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งงาน
5: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งงาน
4: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
5: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
4: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
5: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
3: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เขียวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย์

เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: เมื่อนี้ไม่นังเมื่อนี้พอดีเมื่อฟังไอ้มองห่องไง
10: บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอ่ะ
9: หิวแล้วล่ะ
10: หิวแล้วค่ะ
9: นี่ส่งเมนูกันมาเยอะแล้วไม่กี้บอกชมสแลปคิดอยู่ดีก็มาเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงได้ไงก็ไม่รู้
10: แล้วก็เอ่ยหน้าขึ้นไปอ้าวบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงค่ะพี
9: ่แล้วก็มีกะเหล่าหมูตุ๋นด้วยรวมถึงเขียวหวานหมูเด้งราดข้าวไข่เจียวกุ้งสับค่ะ
10: อุ้ยอันนี้น่ากิน
9: มนคุณมงคลการช่างเขาเมนูน่ากินทุกวัน
10: อ๋อเหรอแกงเขียวหวานไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันวิ่งท้องร้อง
9: มันโดนแสดงว่าชอบมันสิ
10: โดนมันโดน
9: นี่จริงๆน่ากินหลายเมนูคุณแอปเปิลก็ส่งเมนูมาน่ากิน
10: เออแล้วพี่โบมีเมนูอะไรมั้ยคะคุณผู้ฟังเขาก็ถาม
9: วันนี้จริงๆผมกินมาตั้งแต่ไปออกกำลังมากินตั้งแต่ที่คอนโดแล
10: ้
9: ววันนี้กินเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วกุ้งเหมือนเดิมครับก
10: ็
9: คือถ้าผมกินที่คอนโดเนี่ยมีแค่2อย่างคือเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วกุ้งกับกะเพราหมูสับไข่ดาว
10: โอ้โหได้กินตั้ง2อย่างน่ะที่กินได
9: ้จริงได้อีกแหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมเวลาเล่นเสร็จจะต้องมีแค่2เมนูเนี้ย
10: มันเป็นเมนูโปรดของเรา
9: เมนูที่3ไปไม่เคยถึงเลยข้าวผัดกุนเชียงอย่างเงี้ย
10: กินแค่นี้ก็ได้ก็โอเค
9: คุณไม่ได้คิดอย่างนั้นเมื่อกี้คุณปรามาสผมด้วยคำถามที่แรกผมรู้เลยว่าคุณไม่ได้วางเดียวคุณจ๊อก
10: ทำงานด้วยกันไม่เท่าไหร่มองขาด
9: ดีกว่าในมันเนอะมันแยกแยกอะไรได้แล้ว
10: เออแต่ที่แน่ๆคือกินหวานจัดกันหรือเปล่า
9: ไม่ค่อยแล้วนะหลัง
10: ๆนะหลังๆก็เมื่อก่อนอาจจะหนักไปทางหวานเหมือนกันนะ
9: จริง
10: ก
9: ็
10: พยายามที่จะลดลง
9: จริงครับพยายามแต่ว่าก็ยังมีนะอะไรที่มันได้หวานอีกนิดนึงมันก็รู้สึกมันเจริญอาหารขึ้นนะ
10: เออเพราะตรวจสุขภาพมาล่าสุดก็คือปริ่มๆเหมือนกัน
9: พอกตับค่ะไขมันจะพอกตับอยู่แล้วค่ะเกือบจัดแต่ว่ายังนะแต่ว่ารุ่นโบสพอกตับไปหมดแล้ว
10: พอกตับไปหมดแล้วนะคะเราไม่ต้องไปพอกตามเขานะ
9: ไม่เอา
10: อ้าวมันมีผลการศึกษานะคะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะเขาพูดถึงเรื่องการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
9: ม
10: ันช่วยเพิ่มพูนเรื่องของความจำแต่การบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงมันอาจจะส่งผลเสียต่อศักยภาพในการรู้คิดในระยะยาว
9: ด้วยหรอ
10: เออคือมันมีการวิเคราะห์การศึกษาวิจัยเขาเรียกว่าในขั้น pre clinic นะคะจำนวน27โครงการเพื่อที่จะประเมินว่าการทำงานของหน่วยความจำสามารถฟื้นตัวได้ไห
9: ม
10: หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ
9: ได้ไหมนะ
10: มาเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะผลลัพธ์เขาบอกว่าแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นมันช่วยส่งผลดีต่อความจำจริง
9: อ๋อเหรอ
10: แต่ในเรื่องของการฟื้นฟูอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอาจจะยังนะ
9: มาจะดีขึ้นหน่อยอะ
10: เนื่องจากระบบความจำมันจะไม่สามารถกลับคืนสู่ระดับปกติคือนักวิจัยเขาบอกว่า กลุ่มสัตว์ฟันแท้ที่ถูกปรับเปลี่ยนมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
9: ครับ
10: สามารถทำแบบทดสอบด้านความจำได้ดีกว่ากลุ่มสัตว์ฟันแท้ที่ยังคงกินอาหารที่มีไขมันสูงหรือน้ำตาลสูง
9: ครับ
10: แต่การฟื้นฟูของระบบความจำยังขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาหารโดยพบการฟื้นฟูความจำในกลุ่มทดลองที่กินอาหารไขมันสูงแต่กลับไม่พบการฟื้นฟูในกลุ่มที่กินอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรืออาหารที่มีทั้งไขมันและน้ำตาลสูงร่วมกัน
9: ก็คืออะไรที่มีน้ำตาลไม่ดี
10: นั่นแปลว่าน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ไปจำกัดการฟื้นฟูของระบบความจำ
9: แย่ละสิ
10: ถึงมีหน้าช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลย
9: ชาส้มหวานลอยซะด้วยทั้งหลังคุยใครจำอะไรไม่ได้เลย
10: จำไม่ค่อยได้เลยมึงก็คุยกันเธอฉันจะหยิบอะไรนะแป๊บ
9: ๆนี่ใครเนี่ยอ๋อพี่ตั๊กตั๊กโอเคโอเค
10: หนักแล้วนะเรา
9: หยอกเล่นหยอกเล่น
10: นะคะ
9: โอเค
10: ก็ดูหน่อยละกันเนาะ
9: ชัดเจนชัดเจน
10: นะคะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรที่มันส่งผลดีต่อสุขภาพและส่งผลเสียต่อสุขภาพ
9: พูดถึงความจำเนี่ยช่วงนี้มันความจำแย่มากเลยอ่ะยิ่งเอาไอ้กระบอกน้ำมันเนี่ยลืมไม่รู้กี่ที่แล้วอ่ะ
10: หรอ
9: หายไปเรื่อยๆเลยไปยืนตามรายการ
10: ลืม
9: ต
10: ามรายการ
9: มี2กระบอกแล้วซึ่งไม่ใช่ข้าวหลามแล้วก็ไม่ใช่ปืนด้วยแต่เป็นกระบอกน้ำของเราเนี่ย
10: กระบอกน้ำของพี่บ
9: อใช่ลืมทุกที่ไปที่ไหนลืมจนเรารู้สึกว่าคือเราอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นคนเจนนี
10: ้
9: ก็คือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเราจะไม่ถือแก้วพลาสติกเว้ยมา
10: เรา
9: ต้องมีกระบอกเสียไปเกือบ4กระบอกแล้วค่ะหลังจากมารักโลกเนี่ยลืมตามรายการนู้นรายการนี้ลำบากมากรบกวนนะคะเดี๋ยวเจ๊เขาหน้าเอามาให้ด้วยนะคะ
10: เอ็นดู
9: ใช่แต่ว่าสงสัยต้องลดหวานหน่อยละ
10: นะคะ
9: สมองไม่ค่อยดีแล้ว
10: จากที่ลดอยู่แล้วลดลงไปนิดอีกสักนิดนึง
9: หมายถึงว่าเมมโมรี่ลดเลยเพราะความหวานลด
10: ไม่ถึงความหวาน
9: โอเคโอเคแต่ว่าความหวานเรื่องหวานเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรดีเลย
10: นะคะ
9: ไม่ดีทั้งความผิวพรรณด้วยนะเขาบอกกินหวานเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หน้าเหี่ยวเร็ว
10: เวลากินอ่ะแอบหมอเพื่อนนะเดี๋ยวหมอเพื่อนเห็น
9: มันเพื่อนก็กินค่ะแต่เขาอาจจะกินน้อยกับเราเยอะ
10: กินนิดเดียว
9: เขากินอย่างรู้ปริมาณไง
10: ใช่ไหมล่ะ
9: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราชอบมันก็กินได้แหละแต่ว่ากินให้มันรู้ปริมาณแล้วกันกินให้มันพอแบบให้มันได้กินบ้างมันก็ชีวิตมันจืดชืดนะผมว่าใช่ไหมฮะ
10: ก็อ้างเหมือนกันเน
9: า
10: ะ
9: แล้วไปต่อบ้างหมอเพื่อนนะโอเคอันนี้หยอกหมอเพื่อนเล่นนะครับ
10: นะคะอยู่กันต่อพี่โบค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต้นชั่วโมงติดตามกันนะ
9: ครับอะไรหวานกินกันดีกว่าน
10: ิดนึง
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: นี่เราก็ยังคุยกับพี่ต๊อกอยู่เรื่องความหวานนะว่าเราก็ยังรอดกันอยู่ก็คือเกือบไม่รอดแล้วอ่ะก็คือปริ่มแล้วเวลาไปตรวจร่างกายนะครับเรามาระวังกันนะคุณผู้ฟังเรื่องความหวานเนี่ยจริงๆมันโหนำพามาสารพัดโรคเลยนะฮะก็ลดหวานลดโรคอย่างที่กรมอนามัยเนี่ยเขาพยายาม PR กันมาตลอดนี่แหละนะครับผมเที่ยงอีก8นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีข้อความนะครับโบดีใจจังเลยได้เจอกับ Slap Kiss ขอบคุณมากที่เอา Slap Kiss มานะครับแล้วก็ดีเหมือนกันได้สัมภาษณ์ Slap Kiss เหมือนกันนะครับสสิส่งอะไรมานี่มาดูกันนิดนึงบอกว่าพี่โบเปิดอู้บัดจ้างแล้วเย้ดีใจมากๆเลยค่ะนะคะนึกถึงตอนที่พี่โบแต่งโคเวอร์เป็นพี่บี้ในรายการ What's the Pop เลยค่ะชอบมากๆค่ะยายรายการเล่าถึงวงการวิทยุด้วยค่ะอยากฟังมากๆเลยนะครับก็ What's the Pop เนี่ยเป็นเหมือนพอดแคสต์ที่โบไปทำนะครับกับช่องทีวีพูนะครับก็ใครที่สนใจล่าสุดจะเป็นเรื่องของวงบอยแบนด์นะครับก็จะเป็นเรื่องของวงแบ็ค Black Street Boy นะครับแล้วก็เรื่องของผู้จัดการมหาโหดที่เขาได้เจอกันไปนะครับลองไปดูผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรออกมาแล้วบ้างไปถ่ายมาประมาณ 4-5 EP มาแล้วลองติดตามกันได้ชื่อ What's the Pop นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังมีอะไรอยากพูดคุยทักทายพูดคุยกับดีเจส่งมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนี่แหละนะครับผม

พี่บี้มาแล้วจ้าอู้ปอดจ้างนะจ๊ะเปิดต้นชั่วโมงกันไปเลยนะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนอยากฟังเพลงนี้เนาะก็คืออยากฟังพี่บี้ร้องเพลงแหละง่ายๆคิดถึงพี่บี้นะครับก็ยังคงต้องลุ้นต่อไปนะว่าพี่จะกลับมามีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูกันหรือเปล่านะครับผมมีเมนูส่งมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาทยอยอ่านให้ฟังแล้วกันนิดนึงคุณปริวัตานะครับส่งไข่พะโล้3ชั้นหมูผัดพริกแล้วก็ผักต้มเข้ามานะครับคุณกบพิกุลส่งเป็นผัดเผ็ดน้ำมันหอยให้นะครับบอกวันนี้บอกกินง่ายกี่โมงนะคะคุณกบพิกุลคุณปิยมาส่งสั่งเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูค่ะน่ากินวันนี้บอกก็กินผัดซีอิ๊วเหมือนกันแล้วก็คุณวัลภานะครับต้มมระยัดไส้สดน้ำร้อนๆกับข้าวสวยๆค่ะประมาณนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ฟังกันส่วนนี้คืองานจากเบบี้เสียการครับไปหนึ่งเพลงดนตรีน่ารักน่ารักฮะยังอยู่กับโบนะครับกันที่นี่ 106.5 Green Wave เที่ยงกันอีก14 นาทีแล้วนะครับผม

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อันแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
1: พี่อันเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะพี่อันงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
1: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกิน

0: วิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
3: ฟซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาถึงแล้วครับสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้1เพลงในช่วงคัสเซ็ตคลับนะครับขอบคุณผู้ฟังด้วยเบิร์นส่งเพลงนี้มาพอดีแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงของพี่ชายคนนี้นะครับกับพี่พลพลพลกองเสียงนั่นเองนี่คืออีก1เพลงดังของพี่พลพลนะครับแค่ขึ้นอินโทรมาก็รู้สึกอบอุ่นแล้วนะครับนี่คือยังยิ้มได้ครับงานจากพี่พลพลนั่นเอง

0: คุณจันยาเขาบอกพี่โบนั่งเก้าอี้แบบพร้อมนอนและทุกคนเก้าอี้พาเราไหลพร้อมนอนเหมือนกันค่ะโอเคนะครับผมก็มันไหลไปจริงๆแหละอากาศก็เย็นๆนะเนาะคุณฟังหลังเที่ยงแล้วด้วยนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้เที่ยงอีก45นาทีละคุณฟังทานข้าวกันแล้วเนาะใครไม่ได้ทานข้าวเที่ยงหาอะไรทานกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่กับดีเจพียูนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมส่วนนี้หมดเวลาของในช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยครับคุณฟังจันทร์อังคารพุธ11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเราได้เจอกับ Slap Kiss ไปแล้วด้วยเพลงใหม่ที่มาฝากกันกับไม่มีที่ยืนยังไงฝากชาว Green Wave ไปด้วยนะครับผมก็วันนี้สนุกสนานมากๆนะครับก็ช่วยกันจัดรายการกันเต็มที่เลยคุณผู้ฟังมีเมนูหลายเมนูที่น่าสนใจนะครับที่ช่วยกันแชร์มาก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับของชาว Green Wave ทุกๆคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้โบลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็ม

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: โหลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะแค่เธอคิดถึงทิพยะทิพเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมชอยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
11: เร่งรีบตอนนี
12: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
11: อมแล้วชื่นใจ
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีที
1: บ่ายโมงแล้วนะคะสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อของทุกคนค่ะ
2: วันนี้แหละ
1: วันนี้แหละคืออ
2: ้าวพี่ชอบบอกว่าไหนถอดแว่นซิ
1: อ้าววันนี้เขาถอด
2: แว่นขอดูตาหน่อย
1: วันนี้เขา
2: ตาใส วันนี้ตาใส
1: วันนี้ตาใสแต่ใต้ตาอาจจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่
2: เฮ้ย
1: เออ
2: ใต้ตาใคร
1: ใต้ตาทั้งคู่
2: เมื่อวานไปหาคุณหมอตามา
1: เออเขาบอกว่าพี่ผมไปหาหมอตามันเป็นไรอ่ะ
2: เออก็ไปทำสปาตา
1: สปาตา
2: ในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุ้ยไปบำรุงอะไรเงี
1: ้
2: ยไปเอาไขมันที่เปลือกตาออก
1: เออก็เลยบอกฮะไขมันที่เปลือกตา
2: เ
1: ขาเลยชี้ให้ดู
2: แล้วผมก็ตรวจตาไปด้วยไงเพราะว่าไอ้เรื่องแพ้แสงอ่ะก็ตรวจใช่ไหมบอกว่าโหหนักเนี่ยตาผมหนักแล้วเนี่ยบอกว่ามันคืออาการตาแห้งรุนแรงอ
1: ่
2: ะ
1: เราต้องหยอดน้ำตาเทียมอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: ใช่แล้วก็มีสเตอรอยด์ด้วยมั้งที่เขาให้มาบอกว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาคุยกันเขาบอกผมหนักอยู
1: ่ก็เลยบอกว่าไหนอ่ะไขมันอะไรไหนอยู่ตรงไหนใต้ตาเขาก็เลยชี้ให้ดูรู้ฟังเออจริงด้วยฮะซ้ายขวาไม่เท่ากันจ้ะ
2: เออก็เมื่อวานผมรอพบคุณหมออ่ะผมนั่งอยู่ผมทำไมภาพไม่ค่อยชัดเออแต่เป็นบางวันนะ
1: เป็นบางวัน
2: เออก็บอกคุณหมอบอกว่ามันแห้งมากเลยเออมันก็เลยทำให้ภาพอ่ะมันเบลอ
1: แต่ตอนนี้เบลอไหม
2: ตอนนี้ชัดแจ๋วเลยเพราะว่าเมื่อวานคุณหมอหยอดยามาให้แล้วไงอ๋อเออ
1: เ
2: ขาบอกว่าอยู่ได้ไม่นาน
1: หมายถึงว่า
2: ไม่ใช่ชีวิตนะแหมพี่นี่เนาะไม่ใช่ชีวิตผมนะ
1: ใจคอไม่ด
2: ี
1: พูดอะไรอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ไอยาที่หยอดมาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็แบบว่ามันใส่ได้ไม่นานหรอก
1: ใช่มันต้องใช้แป๊บเดียว
2: ครับผมส่วนชีวิตเนี่ยน่าจะยาวอยู่อันนี้หมอดูบอก
1: จ้า
2: พี่กินนี่เน
1: า
2: ะ
1: ดูแลสุขภาพเยอะ
2: ๆครับผม
1: นะคะติดตามกันนะชั่วโมงนี้ไปฝรั่งเศสกันหน่อยคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์เขาจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยแล้วก็สร้างเครือข่ายหรือว่าไทยไนท์นะคะที่เมืองคานส์ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นกิจกรรมสำคัญนะที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในเวทีระดับโลกนะอย่างเช่นที่งานฮ่องกง International Film and TV Market งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็งานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตด้วยนะคะก็เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงจากนานาประเทศแล้วก็ผลักดันให้อุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเราเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกนะคะโดยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ระบบการผลิตอย่างครบวงจรแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้วยแหละในการที่เราจะไปร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์ไทยเราเนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทางด้านความนิยมของภาพยนตร์ซีรีส์ไทยในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงการเติบโตของกองถ่ายจากต่างประเทศที่เขาเข้ามาถ่ายทำในบ้านเราด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่ไม่ได้เคยเห็นตาใสๆของดีเจเลย
2: ต้องบอกว่าใครไม่เคยเห็นลูกตาผมเนาะ
1: เขามาส่องกันได้จ้า
2: ไม่
1: ส่องได้อย่าจ้องเยอะ
2: มีคุณผู้ฟังถามบ่อยมากเลยนะ
1: ถามว่า
2: ทำไมต้องใส่แว่นดำทำไมนู่นนี่ทำไม
1: เนี่ยเพราะเขาเห็นคุณใส่แว่นดำทุกวันเลย
2: ใช่ไหมล่ะเออแต่คุณหมอบอกว่าดีแล้วนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าช่วงนี้งดใช้ตาได้ไหมครับผมบอกว่าอู้ไม่ได้หรอครับผมจะให้ผมงดใช้ตาไม่มองจอคอมได้ไม่ได้หรอครับคุณหมอเขาบอกว่าดีแล้วแหละใส่แว่นดำมันช่วย
1: แต่ว่าวันนี้มันใส่ก่อน
2: อันนี้กรองแสงอยู
1: ่อ๋อกรองแสง
2: ดูไล
1: ท์นะคะ
2: ตัดแสงฟ้าแต่ไม่ตัดใจจากเธอนะ
0: โดย Happy Made Tempe ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Bullet Spon TT

0: ที่200
1: มีคุณผู้ฟังแซวว่าลุควันนี้ของผมเหรอดูเป็นลุคท่าน
0: เธอพี่ใจดี
1: ท่านประธานซีรีส์จีนแนวตั้งเหรอ
0: 400
1: ไม่เคยดูซะด้วยสิลุคท่านประธานซีรีส์จีนแนวตั้ง

นี่มีคุณผู้ฟังฝ่ายซัพพอร์ตผมนะฮะเขาบอกว่าคนที่ขอเพลงตาแดงมาใช่ไหมถ้าเกิดขอมานานแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เกินปีอย่าเรียกว่านานเกินปีเหรอคุณผู้ฟังโอ้อันนั้นก็นานไปวันนี้นะฮะวันพุธเพราะยกชุดกับพี่ยูนะครับอยากได้ฟิลไหนนะฮะส่งมาบอกได้นะครับ

ข้อความหนึ่งนะครับคุณสัตย์ศรีวิมลบอกว่าอ่ะร้องเพลงพี่เบิร์ดได้เฉยเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะวันนี้เอาเป็นธีมนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังวันพุธเพลาะยกชุดกับพี่ยูนะครับเอาเป็นธีมเพลงที่อยู่ๆได้ยินขึ้นมาปุ๊บก็ร้องได้เลยนึกเพลงไหนออกนะครับส่งมาได้นะครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สำหรับใครนะครับที่พลาดค่ำคืนสุดอลังการนะครับในคอมมอนไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่าไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรีนเวฟนะครับพร้อมพาคุณเนี่ยย้อนกลับไปนะฮะสัมผัสทั้งโชว์สุดทรงพลังแล้วก็บรรยากาศพรมแดงสุดหรูอีกครั้งนะครับกับเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตคอมมอนไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่านะครับรับชมได้แล้วตอนนี้นะครับที่ทาง YouTube A Time Online นะครับบอกเลยว่าทุกโมเมนต์เนี่ยเล่นใหญ่แบบมีคลาสนะจ๊ะและวันนี้ผมหยิบ1เพลงที่พี่อุ๊หฤทัยนะครับเคยร้องเอาไว้ในคอมมอนไนท์ไลฟ์นะครับชื่อเพลงว่าอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะครับ

0: ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ข่าวดีสำหรับคนมีรถนะครับคุณผู้ฟัง
2: Good News
1: ใครที่กำลังมองหาเงินหมุนนะครับใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้นะครับตอนนี้ครับ Car Forecast นะครับขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียว

0: ดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast ไงครับที่เขาเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนช่วยคุณเนี่ยลดภาระนะครับเบาสบายขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดใครที่กำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจนะครับจังหวะนี้บอกเลยครับว่าคุ้มที่สุดแล้วรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% แล้วก็ได้วงเงินเต็ม 100% นะครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้แล้วก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะฮะต้องการเงินสดเนี่ยรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีขับเหมือนเดิมก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจใครสนใจสมัครได้เลยนะครับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร027407400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเลยนะครับและอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับอยู่ที่ 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาถึง30มิถุนายน2569นะจ๊ะ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
4: ใช้ Revifort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากอง

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
2: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์แต่ชีวิตมันอ่อมมาบู๊ทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
6: Let's go พาช่างพาไปมู
7: เปิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
9: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บจี๊ดสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY
11: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
10: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: Smiley Request
10: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน
13: เ

0: Smiley Request ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับ สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร
0: ์ทีมเพลงวันนี้นะครับวันพุธเพลาะยกชุดกับพี่ยูนะครับเพลงเพลาะเพลงไหนที่เวลาคุณได้ยินขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ๆร่างกายแล้วก็ร้องตามได้อัตโนมัติเลยนะครับส่งเข้ามา

ั่งส่งเพลงมาเต็มเลยนะโอ้ดูรายชื่อเพลงแต่ละเพลงแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแน่ๆเลยครับเพลงต่อไปนี้คุณอดิศักดิ์ส่งเพลงนี้มาเขาบอกว่าทุกคนน่าจะร้องตามได้แน่ๆเลยครับ

โอ้โหชั่วโมงหน้ามีอีกหลายเพลงนะครับรอคุณอยู่นะมีรออยู่ตรงนี้นะครับคุณยุทธปวีส่งเข้ามามีความลับของพอสนะมีแพ้ใจนะฮะโอ้โหมีคนไม่มีแฟนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้านะจ๊ะ

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: และซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Good Mood นะครับศิลปินป๊อปร็อกน้องใหม่มากความสามารถนะครับเขาเปิดตัวซิงเกิลใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าทนอีกนิดนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอ็งก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: ่คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แบบบ้าน
11: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ090-197-8310
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
9: เข้าวัดไหม
10: เพราะผมเหรอ
9: เข้าวัดหน่อยไหม
10: เฮ้ยผมเข้าประจำเห็นพี่บี้ยังไงผมอย่างนั้นเลยโอ้ยมองบนด้วย
9: ชอบให้มองบนตลอด
10: เอออ
9: ่าสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะจับมือกับมจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินหน้าโครงการพลังบวรจัดการขยะเพื่อสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในวัดและชุมชนนะคะเพื่อสร้างโมเดลการจัดการขยะที่เห็นผลจริงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองค่ะคือเขามีการคัดเลือกวัดเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง10แห่งนะคะเพื่อที่จะเป็นแกนกลางในการกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนค่ะมีเขตดุสิตเขตดุสิตจะเป็นวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะคะเขตพระนครวัดมหาธาต
10: ุ
9: เขตบางกอกใหญ่นะคะวัดตีดวดนะคะเขตสาทรวัดสุทธิวรารามเขตบางซื่อวัดวังโพโอมาวาดนะคะเขตบางพลัดวัดทองเขตบางกะปิวัดเทพลีลาเขตมีนบุรีวัดแสนสุขนะคะเขตบางขุนเทียนวัดธรรมคุณารามแล้วก็เขตราชบูรณะวัดสะรอดนะคะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ลงพื้นที่ให้คำแนะนำนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์มอบถังขยะแยกประเภทให้กับวัดนำร่องด้วยนะคะสำหรับโครงการพลังบวรจัดการขยะเพื่อสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในวัดและชุมชนเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการขยะที่ยั่งยืนนะคะโดยมีพื้นที่เป้าหมายใน4จังหวัดยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเชียงรายขอนแก่นกระบี่แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะไม่ใช่แค่แบบที่บ้านที่ร้านอาหารที่ออฟฟิศที่วัดเราก็แยกขยะได
10: ้
9: เหมือนกันนะคะ
10: ครับ
9: ดูแลสิ่งแวดล้อมกันหน่อยเออนะคะก็ทำให้มันเป็นแบบให้มันเป็นแบบนิสัยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราควรต้องทำอะไรเงี้ยทำไมอ่ะ
10: เปล่าพี่อ่ะพูดคำว่านิสัยใช่ป่ะอยู่ๆมันก็มีคำหนึ่งเด้งมาในหัวผมไง
9: คำนั้นพูดได้ไหม
10: ไม่ได้
9: อ
10: ๋
9: อไม่ได้เนาะเออออกอากาศไม่ดี
10: ทำให้มันเป็นนิสัยเออดีแล้วเหมาะสมไพเราะเพราะพิง
9: เป็นเวอร์ชันหนึ่ง
10: ครับผม
9: เวอร์ชันออกอากาศไม่ได้เป็นนะเวอร์ชัน3
10: อื
9: มช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อเนาะต้นชั่วโมงกลับมาแต่ว่ามีคุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาด้วยนะ
10: ว่าอะไร
9: วันนี้เพิ่งว่างมาเปิดฟัง OMG ดีเจหล่อมากวันนี้มีแต่คนทักนะ
10: ครับผม
9: เออวันนี้มันมีคนเดินผ่านนะคลื่นอะไรเงี้ยทำไมดีเจต้องหล่อขนาดนั้นน่ะ
10: ใช่ไหมล่ะ
9: อืมทักกันใหญ่เลยอะทักกันเกลียวกราวเลย
10: นานๆทีแหละ
9: คุณผู้ฟังลองเข้ามาดูสิเอาไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าโม้
10: นานๆทีครับผมนานๆจะได้เห็นภาพนี้สักที
9: อ่ะรีบดูจ้ะ
10: ครับผม
9: เดี๋ยวกลับมานะช
10: ่
9: วงหน้าต้นชั่วโมงอยู่กับพี่ยูนะคะ
10: จ้า Green
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
3: DJ playlist 55 minutes DJ PU
10: เนี่ยคุณผู้ฟังว่าถึงกับต้องเปิดกล้องเข้ามาดูเลยค่ะแสดงว่าปกติไม่เปิดกล้องเลยเหรอครับโอ้โหอ่ะหรอปกติเขาไม่ดูกล้องกันเลยเหรอเหมือนมีผมอยู่เป็นเพื่อนไงคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาในทีมเพลงเพราะเพลงไหนที่เวลาคุณได้ยินแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยสามารถร้องตามได้อัตโนมัติเลยนะครับคิดถึงเพลงไหนส่งเข้ามาได้นะจ๊ะ

แหมวันนี้กล้องเราขายดีนะฮะยอดคนเปิดกล้องนี่โอ้โหขายดิบขายดีนะมีรู้เปล่าว่ากำลังขับรถอยู่ถึงกับต้องจอดมาเปิดกล้องดูเลยเหรอโอ้โหตายแล้วขับไปก่อนก็ได้คุณผู้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาผมนะครับส่วนใหญ่ผมเจอบ่อยนะใน TikTok นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปผมอะไปเด้งที่เขาใช่ป่ะเขาแบบว่าเอ้านี่ DJ PU เหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหน้าปกติได้ยินแต่เสียงนะ

ีข้อความนึงบอกว่าทางนี้ก็จอดบ้างค่ะจอดมาดูหน้าผมเลยนะโอ้ตายแล้วคุณอะไรเนี่ยมหันนบเหรอเขาบอกว่าโอ้โหคุ้มค่าในการจอดมากจอดมาดูหน้าผมโอ้โหให้เลยคุณผู้ฟังโอ้ตายแล้วจอดรถมาดูหน้าผมเอาระวังนะระวังแพ้ใจนะ

ความก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่จอดรถนะครับบางคนก็หยุดทำงานมาดูผมนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกข้อความเลยแล้วก็ข้อความนี้ก็บอกว่าหล่อจริงๆด้วยนึกว่าแค่ข่าวลือเอามีข่าวลือด้วยเหรอฮะเขาลือว่าอย่างนั้นเหรอ

ันนี้ข้อความอ่านสนุกจริงๆเลยนะโอ้มาเยอะมากๆนะจ๊ะสวัสดีทุกข้อความด้วยนะครับที่เพิ่งเคยส่งข้อความมาหากันนะครับ

ว่าเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะผมยังเห็นอยู่เลยโหข้อความไปไวมากเลยเมื่อกี้ผมเซฟไว้อยู่ขำข้อความเมื่อกี้มากเขาบอกว่าแฟนผมไม่ขับรถแล้วครับดูแต่คุณ โอ้ตายแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ข้อความเมื่อกี้เดี๋ยวปิดกล้องกันนะครับเพราะว่ามีหลายออฟฟิศนะฮะไม่ยอมทำงานทำการเลยนะฮะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น 106.5
1: เดี๋ยววันนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับกับเพลงดอกไม้และก้อนหินนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม plus ลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอ่ะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมครับหมอ
3: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
4: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
3: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: Go Hotel สวัสดีครับ
16: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปู

0: การ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่น

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ช่วงนี้ต้องมีถามกันนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะพี่อ้อยพี่อ้อยวันนี้มันเท่าไหร่นะ
7: ใช่ค่ะแบบว่าคือพออาทิตย์นี้พี่อ้อยจัดกรีนมอร์นิ่งโชว์3วันไง
6: ใช่ค่ะ
7: ก็มีคำสับสนซับซ้อนหน่อยเพราะว่าจะติดแค่คำว่าอังคารพุธอังคารพุธ
6: อังคารพุธ
7: ใช่ค่ะพอวันนี้อาทิตย์นี้จัดไปถึงวันจันทร์ด้วยไงก
6: ็จะงงอังคารพุธ
7: ก็ไวนั่นแหละไวแหละ
6: หมายถึงว่าเวลามันเดินไว
7: ไม่ค่ะอายุนั่นแหละเอาง่ายๆซื่อๆเลย
6: อายุเรานะคะ
7: อันนี้บอกสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้พี่ยูหล่อไหมคะหล่อมากค่ะพี่อ้อยนั่งฟังอยู่เขาบอกให้เปิดกล้องมาดูพี่ยู
6: ใช่ค่ะ
7: แล้ววันนี้พอถึงช่วงพี่อ้อยแล้วปิดกล้องแล้วแยกย้ายทำงานเลยนะคะ
6: ใจเย็นๆค่ะกล้องเปิดอยู่ค่ะ
7: วันนี้น้องน่าจะมีงาน
6: นะสิ
7: ปังสุด
6: ๆนะคะวันนี้เขาเผยแบบว่าใส่ตาด้วยเพราะปกติเขาจะใส่
7: แว่นใช่ใช่ใช่
6: เขาแพ้แสงแพ้แสง
7: แสงอะไรคะลูก
6: น่าจะเป็นแสงแถวนี้ล่ะ
7: มิน่าตอนเข้ามาแล้วแบบแสงจะดิมลงนิดนึง
6: นิดนึงนะคะ
7: ช่วงเฟียสก็ดิมลงนิดนึงค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: เฟียสบอกว่าแสงแบบนี้ทำให้เป็นกระ
6: พี่บอกเดี๋ยวฟ้าขึ้นจ้ะ
7: ไม่เป็นไรค่ะพี่ให้เปิดสว่างมาก
6: เดี๋ยวมองไม่เห็น
7: เดี๋ยวมองไม่เห็น
6: นะใครที่มีแผนที่จะยื่นจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดแบบ walk in นะคะ1กรกฎาคมนี้มี walk in แล้วนะ
7: คะ
6: ไปทางออนไลน์แล้วนะแบบเต็มรูปแบบนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาจะยุติการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ผ่านช่องทาง walk in หรือว่าจะการยื่นเอกสารแบบกระดาษนะคะโดยจะเปิดรับคำขอผ่านระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปนะเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ปรับระบบก็เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที
7: ่
6: ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการแล้วก็ลดช่องว่างที่มันอาจจะนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐนะคะพร้อมทั้งยกระดับมาตรการการให้บริการให้มันมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐพร้อมใช้ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะทำให้ทุกๆขั้นตอนเนี่ยมีข้อมูลดิจิตอลตรวจสอบย้อนหลังได
7: ้
6: นะคะก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารการแอบอ้างสิทธิ์แล้วก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบจดทะเบียนธุรกิจของไทยด้วยนะคะ
7: โ
6: ดยระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะผู้ประกอบการก็สามารถยื่นคำขอตรวจสอบสถานะแล้วก็รับเอกสารสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่โดยกรมเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแล้วก็สนับสนุนการใช้งานด้วยนะคะ
7: ก็ใช่กันเอา AI เข้ามาเผื่อว่าหนึ่งจะได้ลดการคอร์รัปชัน
6: มันซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้
7: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่จริงๆแล้วช่วงนี้สังเกตไหมถ้าเราตามข่าวอยู
6: ่
7: หลายบริษัทเอาพนักงานออกแม้กระทั่งเป็นบริษัทใหญ่ๆเมต้าใช่ค่ะแล้วก็เอาออกหลักหมื่นอะ
6: เยอะเหมือนกัน
7: หรือแม้ทั้งแบงค์ใหญ
6: ่ๆ
7: ก็เอาออกเพราะเขาก็บอกว่าเขาสามารถเอา AI เข้ามาทำงานได้ทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายจัดการบริหารทั้งหลายทั้งปวงด้วยอ่ะ
6: ม
7: ันก็เป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันเน
6: า
7: ะ
6: มันเหมือนมันอาจจะดูเงียบๆไปไม่เงียบนะคะเพราะอย่างเมต้านี่ก็บอกว่านี่คืออีกระลอกนะคะ
7: นี่ไม่ใช่ระลอกแรก
6: ไม่ใช่ครั้งแรก
7: นี่
6: คือระลอกใหม
7: ่ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค
6: ่ะ
7: เพิ่มสกิลตัวเองเยอะๆจนกระทั่ง AI เอาชนะไม่ได
6: ้ปรากฏว่า AI ในขนาดที่เราเพิ่มนั่นก็เพิ่มด้วย
7: ถูกต้องให้กำลังใจตัวเองไปเช่นนั้น
6: ยังไงแล้วพี่อ้อย
7: โอ้จริงๆนะเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมันทำได้ง่ายขึ้นมากอะ
6: ค่ะ
7: นะคะสู้กันต่อไปค่ะเพราะยังไงก็ตามเรามีความเป็นมนุษย์เหนือ AI ค่ะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: วันนี้เริ่มต้นหวานๆหน่อยนะคะมาตั้งแต่ทีละน้อยมาเบาๆค่ะซิงคูล่านะคะแล้วก็นี่คือจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะเมื่อเช้าฝนตกมาถึงตอนนี้แดดเปรี้ยงเชียวคุณเป็นยังไงกันบ้างหลายฤดูในวันเดียวป่ะคะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: จะว่าหลายฤดูไม่เชิงฤดูที่ไม่มีคือหนาวนั่นแหละอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยวันนี้เลือกเลยส่งมาในแอป A ทางฟังฟินนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณเช่นกัน

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีเพลงใหม่ของ Slap Kids ค่ะมาแนะนำเพลงนี้กันนะคะเมื่อกี้เพิ่งเจอน้องๆอยู่หน้าคลื่นเนี่ยนะคะแล้วน้องเขามาขอถ่ายคอนเทนต์ด้วยพี่อ้อยก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงถามคำถามนี้เขาพี่อ้อยครับสมมติว่าเราไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวมาบอกแล้วกันว่าพี่อ้อยตอบว่าอะไรเพลงใหม่ Slap Kids ค่ะนี่คือไม่มีที่ยืน

0: อบเพลงของน้องทุกเพลงเลยค่ะ Slap Kids นะคะเขาก็เลยมาถามบอกว่าพี่อ้อยถ้าเกิดคนเราไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์นะเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีที่ยืนตรงนี้ไปยืนที่อื่นก็ได้นะคะตรงไหนมีค่าไปยืนตรงนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะยืนด้อยค่าอยู่ข้างๆเขาเขาเองก็ไม่สุขเราเองก็มีความทุกข์นะพี่อ้อยว่าง
1: านเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ูชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย

0: 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: มิสเตอร์ DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: มีรายชื่อเพลงเข้ามาเยอะค่ะรีบใหญ่เลยค่ะพยายามให้คุณได้ฟังเพลงเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะเปิดเพลงขัดอากาศสักหน่อยละกันฤดูหนาวค่ะงานจาก Paradox นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับน้องแหลมจาก 25 Hours ด้วย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
0: มาช่วยย้ำมาช่วยเตือนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะน้องๆทั้งหลายที่เป็นน้องๆนักเรียนนะคะแล้วก็ใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงมีข่าวมาฝากกันตั้งแต่1มิถุนายนนะคะ2569เป็นต้นไปบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมใช้งานไม่ได้แล้วนะต้องพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรกันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆแบบไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยฟรีๆไปเลยค่ะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีนะคะเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยและมีการเปิดบูธด้วยพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดบูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนที่สถานีเพชรบุรีนะคะวันที่21แล้วก็22พฤษภาคมตั้งแต่11โมงยาวๆไปถึงทุ่มนึงเลยค่ะ
2: ปปก

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80%พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย21ถึง24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
4: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกการ์แรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ซิสค่ะซิสซิสรู้มั้ยคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111
8: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
10: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
11: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันกับพี่อ้อยเนาะตอนต้นชั่วโมงนะคะเกี่ยวเรื่องของที่มีหลายๆบริษัทเขาก็เริ่มเลย์ออฟพนักงานแล้วก็เอา AI เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยพูดกันถึงเรื่องว่าอุ๊ยพี่อ้อยมนุษย์นี่ก็น่าจะเป็นแบบว่า human touch อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
12: คือวันนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่า AI อย่างนึงคือเรามีความเป็นมนุษย์ค่ะเรามีความอบอ้อมอารีเรียกว่าเป็น human touch
11: อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องหัวใจ human ดูไม่ค่อย touch นะคะจนมนุษย์ต้องหันไปหา AI ให้มา touch แทนนะโดยเฉพาะ AI chatbot นะคะที่ทำเอาผู้หญิงชาวมังกรคลั่งรักไม่น้อยเลยเรียกว่ามันกลายเป็นอีกปัญหานึงของรัฐบาลจีนเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้เห็นข้อมูลนะคะว่าอัตราการเกิดของประชากรบ้านเขาอะลดลงต่ำสุดต่อเนื่องมา4ปีแล้ว
12: บ้านเราด้วย
11: บ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ประชากรหันไปคลั่งรักกับแชทบอท AI เราจะทำยังไงกันดีอะ
12: นั่นสิต่อให้เราบอกว่าต้องมีสติต้องมีสติอะแต่พี่ให้ว่าบางทีอะก็ยังยากนะคือเหมือนกับ
11: เขาคุยตลอดไปในนั้นแล้ว
12: ใช่ใช่ค่ะคุยตลอดและอย่าลืมนะคะว่าแชทบอทเหล่านี้เนี่ยมันมีโปรแกรมแห่งการแบบช่างอวยจังเลยอะเธอแบบเธอเข้ามาหาเรานะเราจะเป็นแบบว่าพื้นที่อบอุ่นให้กับเธอ
11: uh-huh.
12: มีอะไรคุยกับเราได้นะ
11: uh-huh.
12: อุ๊ยเป็นคำถามที่ดีจังเลย
11: uh-huh.
12: คือสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยช่างมีคนที่เข้าใจ
11: พาใจไปหมดเลยอ่ะ
12: จริง
11: นะคะเพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เองก็คิดว่าเอ้ยฉันไม่เห็นจะเป็นจะต้องแต่งงานเลย
12: ค่ะ
11: หรือแบบก็ไม่เห็นจะต้องอยากมีลูกอ่ะมันยังไม่พร้อมยังด้วยสภาพเศรษฐกิจเรื่องของการว่างงานหรืออะไรก็ตามก็ด้วยนะคะเขาก็หันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
12: เพื่อปัญหามันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละ
11: ช่นะคะมันก็มีกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีนี้เป็นนักศึกษาวัย21ปีก็คือเรียนทางด้านจิตวิทยาด้วยนะคะเธอบอกว่าออกเดทกับ AI แชทบอทมาแล้วก็200ครั้ง
12: 200ครั้ง
11: ใช่ถึงกับมีการสร้างตัวละครแทนตัวเองนะคะก็คือพูดคุยกับแฟนหนุ่ม AI ทุกวันแล้วก็จินตนาการว่าอ่ะแล้วได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่งงานและมีลูกด้วย
12: เดี๋ยวนะ
11: คือเธอบอกว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็กลัวว่าเพื่อนชายในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะทำให้ผิดหวังแล้วก็เจ็บปวด
12: ค่ะ
11: หรืออย่างกรณีนี้เป็นผู้หญิงวัย24ปีนะคะก็คืออาศัยอยู่คนเดียวในเซี่ยงไฮ้ทำงานที่บริษัทเกมแห่งหนึ่งนะคะบอกว่า AI ที่เธอชอบอ่ะตรงไปตรงมา
12: อ่
11: อนไหวแล้วก็จริงใจซึ่งแตกต่างจากผู้ชายในชีวิตจริงมาก
12: ค่ะแต่อย่าลืมว่าอันนั้นก็เราก็สร้างขึ้นมานะ
11: นั่นไงแต่ว่าท่ามกลางเขาบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานที่เพิ่มขึ้นนะคะคนจีนรุ่นใหม่ก็เลือกใช้ชีวิตที่คิดว่าการอยู่คนเดียวมันดีกว่าแบกรับภาระการแต่งงานมีครอบครัวนะคะทีนี้ก็มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยแบปติสต์ฮ่องกงนะคะเขาก็มองปรากฏการณ์นี้เขาบอกว่า AI แชทบอทอ่ะมันช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมในสังคมบ้านเขาอะนะคะซึ่งยังคงค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่อย่างฝังแน่นเหมือนกับเป็นพื้นที่ในการสื่อสารแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าในโลกความจริงเป็นการให้คุณค่าทางอารมณ์ซึ่งผู้หญิงจำนวนมากมายเขาบอกว่ายากที่จะได้รับจากผู้ชายนะเขามองอย่างนี้บอกว่าการเอา AI มาใช้ในจีนอย่างรวดเร็วมากก็เลยทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องออกมาเตือนเลยนะคะว่าพวกเธอการออกแบบแอปของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าหมายเพื่อให้มาทดแทนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคือในแอปมันต้องสอดคล้องกับมาตรการควบคุมข้อมูลอะไรแบบนี
12: ้ค่ะคืออยู่กับจินตนาการก็ได้นะ
11: คะ
12: แต่ขอให้เตือนตัวเองเสมอว่านั่นไม่ใช่มนุษย์และนั่นไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง
11: ค่ะ
12: นะคะแต่ถ้าจะมีความสุขกับการคุยก็คุยเธอแต่ต้องดึงตัวเองออกมาให้ได้ไม่อย่างนั้นน่ะพอเราไปอยู่กับโลกนั้นน่ะ
11: ค่ะ
12: เราจะดึงตัวเองเข้าไปในโลกนั้นแล้วดึงกลับไม่ได้อ่ะอันนั้นน่ากลัว
11: จะยากละ
12: ใช่อันนั้นน่ากลัวกว่าอีกนะคะเท่านี้ก็ไม่มีแชทบอทค่ะใช้เมาส์ก็นี่แหละค่ะเมาส์ก็เห็นหน้าเห็นตาไงล่ะ
11: เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะ
12: เดี๋ยวขอบคุณข้อความนี
11: ้
12: พี่อ้อยเสียงมันไม่สบายรักษาสุขภาพนะครับค่ะ
11: หรือพี่ไอ้เสียงขึ้นจมูก
12: ยังนะยังไม่เป็นอะไรเลย
11: ยังไม่เป็นอะไร
12: แต่ขอบคุณในความห่วงใยค่ะ
11: ค่ะ Green
10: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและDJ playlist 55 minutes DJ พี่อ้อย
12: ไหนๆก็เป็นข้อความส่งความห่วงใยมาแล้วนะคะวันนี้ playlist พี่อ้อยค่ะเวลาคุณห่วงใครอยากส่งเพลงไหนให้เขาเลือกมาเพลงที่เป็นตัวแทนความห่วงใยค่ะเลือกได้เลยในแอป A Time ฟังฟินนะคะพี่อ้อยคิดถึงเพลงนี้เพลงแรกเลย

มีเพลงของความเป็นห่วงเป็นใยเยอะมากเลยนะคะและบางทีนะเพื่อนบางคนค่ะอยู่ใน Facebook มาตั้งนานไม่ค่อยคุยกันจนกระทั่งมีคนบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดไม่คุยกันอาจจะลบทิ้งนะหลังจากนั้นปรากฏตัวกันเพียบเลยนะคะเราพยายามจะสะสมหลายคนในชีวิตแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือรักษาคนเหล่านั้นไว้ในชีวิตของเราด้วยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยได้ค่ะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยให้ช่วยกันหาเพลงที่แทนความห่วงใยของเราไปถึงใครสักคนหนึ่งที่เราห่วง

ับ2เพลงนี้มาต่อกันปั๊บมันได้บรรยากาศมากเลยนะคะดวงเดือนจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะและนี่คือกาสลองนะคะน้องลานาอันนี้บอกว่ากาสลองทำน้ำตาซึมเลยโอ้โหเพลงนี้ฟังแบบนิ่งๆ20ค่ะ20ปีแล้วที่ผ่านมาบอกคนบนฟ้าว่าสบายสบายค่ะนะคะจะนึกถึงคนที่เรารักไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าก็ตามบางคนเพิ่งมาฟังค่ะพี่อ้อยวันนี้เพลย์ลิสต์อะไรคะความเป็นห่วงค่ะส่งความเป็นห่วงพร้อมกับเพลงอะไรดีมันมีความอบอุ่นในความเป็นห่วงนั้นแค่มีที่คุณเลือกไว้ค่ะนี่คืองานจากพลพล

ช้คำยอดฮิตค่ะถอดบทเรียนด้วยความหวังดีจากแฟนเก่าอัลบั้มนี้คือรุ้งกินน้ำนะคะยังจำได้เลยค่ะว่าปกซีดีเนี่ยมีปิกกีตาร์แจกด้วยเพราะปกติแล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ป้อมก็จะโยนปิกกีตาร์เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใส่ในปกซีดีรุ้งกินน้ำ

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เล่าสู่กันฟังนี่ขอกันมาเยอะเลยนะคะแต่เล่นไปแล้วอะสิคะไม่ได้ฟังตอนต้นใช่ไหมล่ะปิดท้ายที่เพลย์ลิสต์ของความเป็นห่วงด้วยเพลงนี้นะคะความหมายดีดีพี่ตู่นันทิดานี่คือฝากให้เธอช่วยดูแลค่ะส่งความห่วงให้ทุกคนด้วยนะอากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะ

0: J Playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
2: ไหนลองถามตัวเองซิเวลาได้ยินคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรบ้างบางคนนึกถึงภาพวันที่การงานมั่นคงละมีเงินก้อนส่งให้คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็ได้ไปนะคะนิยามชีวิตดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหนจุดเริ่มต้นคือตัวเราเองก่อนค่ะกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนทุกคนมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะต้องเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนที่สุดด้วยเริ่มต้นจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนค่ะใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยต่อในทุกวันใส่ใจวางแผนการเงินค่ะวางแผนให้รัดกุมพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนแบบเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันใส่ใจความสัมพันธ์อันนี้สำคัญนะกับคนรอบข้างค่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่คอยส่งต่อพลังให้กับเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยังดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะลองปรึกษาตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินค่ะกรุงเทพประกันชีวิตโทรสอบถามได้027778888นะคะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.bangkoklife.com
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร027778888 Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: Green News
6: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนที
7: สำรวจสุขภาพใจตัวเองกันหน่อยนะคะทุกคนว่ามันยังแข็งแกร่งดีหรือว่ามันจะต้องเข้าโรงซ่อมกันล่ะค่ะ
8: แต่ที่สำคัญอ่ะบางคนนะเวลาที่แบบว่าตรวจสอบสภาพใจของตัวเองอ่
7: ะ
8: จะมีคำหนึ่งคือเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็แค่เหงาเหงาแหละ
7: บางทีมันถ้ามันเป็นมันก็คือเป็น
8: อ
7: ่ะ
8: เราต้องซื่อสัตย์ต่อความอ่อนแอของตัวเองด้วยนะ
7: มันก็ดูสถานการณ์อ่ะเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ใช่ถ้าไม่ไหวก็ต้องแบบเออไม่ไหวลองไปคุยกับคุณหมอดูซิน
7: ะคะวันนี้กทม.มีการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครครั้งที่2นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามพรบสุขภาพจิตปี2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระดับจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิตการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตนะคะรวมไปถึงสนับสนุนและก็ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตคือมันก็มีหลายประเด็นสำคัญที่พูดคุยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่กรุงเทพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงนะคะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดรวมไปถึงการติดตามดูแลวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วย
8: ค่ะทุกวัยค่ะมีโอกาสที่จะเพียงพร้อมต่อความต่อสภาวะจิตใจอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: นะคะไม่ใช่แบบว่ายังเด็กอยู่ไม่เป็นหรอก
7: โอ้ทุกวัยนะเอาจริง
8: จริงวันนี้นักจิตวิทยาเด็กก็เยอะมากนะคะที่เขาก็พูดว่าวัยรุ่นวันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่เขารับมือความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปไวมากและยิ่งยุคนี้นะคะ AI สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างอ่ะเอาแค่แยกระหว่าง AI กับมนุษย์จริงอ
7: ่ะ
8: บางทีดูในคอนเทนต์ยังดูยากเลยว่าตกลงนี้AI
7: โหเนียนมากจนแยกยากเหมือนกันนะพี่อ้อย
8: นะคะถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยไหวก็คุยกับคุณหมอได้จริงๆ
7: หรือคุยกับพี่อ้อยดี
8: คุยกับพี่อ้อยก็ได้ค่ะแต่พี่อ้อยไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นไงแต่หลังๆนะเวลาที่ฟังหลายๆคนโทรเข้ามาเล่าในคลับ Friday อ
7: ่ะ
8: สักพักนึงมันจะรับรู้ได้ว่าเรามีการวนๆกับความเจ็บวนๆกับความเจ็บและด้อยค่าตัวเองเรื่อยๆก็จะถามเลยว่าเคยไปหาคุณหมอเรื่องซึมเศร้าไหมเพราะเวลาคนที่มีภาวะซึมเศร้าอะค่ะจะเป็นภาวะที่มักจะมองตัวเองเล็กกว่าปกติมันผิดที่ฉันแหละฉันเองมันไม่ดีพอฉันเองมันแย่นั่นแหละ
7: คำพูดต่างๆเหล่านี้เนาะ
8: ใช่ใช่ค่ะนะ
7: นะคะ
8: ค่ะ
7: เราปิดท้ายกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาซีรีส์ดีๆดูยาวๆกันเลยนะคะแบบรวดเดียวจบเนื้อหาเข้มข้นนะคะภาพสวยกระแสแรงมากแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังกับซีรีส์สกุณาซ่อนรักมียอดการรับชมสูงสุดอันดับ1นะคะบนแอป 1D แถมเรตติ้งละครหลังข่าวอันดับ1ในกลุ่มคนเมืองนะคะคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์โรแมนซ
8: ์
7: จาก 1D Original นะคะบอกเลยว่าหักมุมแล้วหักมุมอีกจริงๆนะคะเพราะว่า8ตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีตอนไหนดูแล้วปล่อยผ่านได้เลยทุก EP เนี่ยจะมีปมใหม่มีความสงสัยใหม่ดูไปก็ยิ่งอยากรู้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครกำลังซ่อนอะไรอยู่กันแน่โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของเซินเพิ่มแล้วก็ โทนที่มักเรียกได้ว่าเขาบอกว่าถึงใจสถานจิตค่ะทุกคน
8: เขาสถานจิตอ่ะฟังแล้วแบบ
7: จิตเพราะว่ามันพาเรื่องไปไกลเกินกว่าที่คิดไว้มากนะคะจนหลายคนบอกว่าโอ้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเดาทางแทบไม่ได้เลยแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่ออกจนเข้าใจทั้งหมดจริงๆในตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือตอนนี้เนี่ยดูได้แล้วแบบครบทั้ง8ตอนแล้วนะคะในแอปวันดีใครชอบฟีลแบบว่าดูรวดเดียวต่อเนื่องบอกเลยว่ายิ่งสนุกเพราะว่าทุกตอนเนี่ยมันแบบว่าต่อกันแบบหยุดไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบเต็มอารมณ์ไม่สะดุดครบทุกอรรถรสบอกเลยว่าโอ้ชั้นอันคัดค่ะ
8: ค
7: ือเข้มข้นกว่าที่เห็นทางทีวีแน่นอนนะคะก็มีวันดีพรีเมียมให้ดูแบบไม่มีโฆษณาคันด้วยน
8: ะ
7: พิเศษสำหรับลูกค้า AISโปรแรง2วีคสุดท้ายรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะคะ
8: ค
7: ืนนี้ใครยังไม่ได้มีซีรีส์ดูก็ลองเปิดสกุณาซ่อนรักดูสักตอนหนึ่งนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่ามีสิทธิ์ยาวถึงเช้าจ้าน
8: ี่ไงแล้วก็จะรู้ว่าคำว่าสถานจิต
7: มันเป็นยังไง
8: ค่ะ
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

0: ็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่เมธพี่ปังนะคะไม่เสียใจที่รักเธอค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็น15 นาทีแล้วนะคะเดินทางถึงไหนกันบ้างแล้วนะตอนนี้รถติดมากหรือเปล่าคะทุกครั้งจะต้องดูข้อความที่คุณส่งเข้ามาบ่นวันนี้บ่นเรื่องรถติดไหมหรือบางคนอาจจะยังงงๆว่าแปลกดีวันนี้ไม่ค่อยติดก็สุดแท้แต่ไม่ต้องหาเหตุผลใดๆแค่รู้สึกว่ารื่นรมได้กับทุกบรรยากาศก็แล้วกันมีเพลงไหนที่อยากฟังส่งรายชื่อเพลงเพิ่มเติมในแอป Airtime ฟังฟินนะคะอยู่กับ Green Wave ไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: พอดีมีข้อความที่ส่งมาค่ะแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงหลับตาของพี่ป้อมออโตบานแล้วพี่อ้อยก็ไปหามันไม่มีที่เป็นออริจินอลค่ะแต่มันเป็นเวอร์ชันที่พี่ป้อมออโตบานเคยมาคัฟเวอร์ในไลฟ์กับพี่แต๋มชรัตเฟื่องอารมณ์วันนี้เป็นคัฟเวอร์ในไลฟ์รุ่นใหญ่หน่อยนะ

0: มิสเตอร์
1: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

เหนื่อยจังเลยอ่ะมีปัญหาให้แก้ไม่หยุดท้อใจจังเลยขอบ่นกับพี่อ้อยนะคะอยากฟังเพลงที่ช่วยฮีลใจและก็ช่วยปล่อยวางก่อนกลับบ้านไปเจอลูกๆเข้าใจหมดเลยวันนี้เวลาที่มีงานยากทุกงานยากทุกองค์กรแต่ยังโชคดีค่ะมีคนเยอะมากที่อยากจะยากอยากจะเหนื่อยกับเราแต่ไม่มีงานให้เขาได้ทำต่างคนต่างมีปัญหาแตกต่างกันไปที่สำคัญคือไม่ว่างานข้างหน้าจะเป็นยังไงหาวิธีคิดที่ทำให้เรารอดจากทุกเงื่อนไขที่มีอยู่

ครเวทีค่ะจากข้างหลังภาพนี่แหละค่ะคุณหญิงกิรตินะคะในตอนนั้นเนี่ยบี้สุกฤตจะเล่นเป็นนพพรแล้วก็มีน้องแพทย์สุธาสินีเป็นคุณหญิงกิรตินะคะเพลงละครเวทีเพลงโฆษณาอันนี้เป็นเพลงรายการทีวี

0: ละครทีวีไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นรายการทีวีสัมภาษณ์คู่รักเหมือนกันเลยค่ะถ้าเป็นยุคนี้เป็นคลับ Friday Show เนอะยุคนั้นเนี่ยพอเป็นแบบแขกรับเชิญมาคุยกันถึงเรื่องความรักแล้วพอเพลงนี้ขึ้นมานะเอ้าน้ำตาซึมไปกับเขาค่ะคู่ทรหด Smiley
1: Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
0: ์กลับมายุคนี้ได้แล้วค่ะย้อนกลับไปนานเชียวเนาะ Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์มิถุนายนค่ะที่กำลังจะมาถึงคลายมันเปิดเพลงไว้ล่วงหน้าเลย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: บ้านเติมทุนได้ค่ะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินสวนที่ปลอดภาระนะคะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินค่ะอันนี้ขอแนะนำเลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาลองสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมค่ะเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวรอมาเลย
2: โอเค
3: พง
4: เตรียม
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้งปลาหมึก
8: หมูอัด
9: ผักมีประโยชน
10: ์รอมอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
13: ตราฉลากทอง
12: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
14: ไหนบอกอมเพีย
15: ใช้ตราฉลากทองไง
16: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
17: รวมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
18: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
17: ชีวิตมันออมบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Festรวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ
19: okay.
17: สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car For Cash
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car For Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car For Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car For Cash โทร02-740-7400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดีค่ะ
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมชอยมัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

บาร์นสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์นสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะมีรายงาน Global Status Report for Buildings and Construction จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและพันธมิตรอาคารและการก่อสร้างโลกเขาเรียกร้องนะคะให้ทั่วโลกเร่งลดการปล่อยคาร์บอนในภาคส่วนนี้ค่ะเพื่อบรรเทาวิกฤตภาพภูมิอากาศและก็ปกป้องชุมชนจากความผันผวนของราคาพลังงานด้วยโดยรัฐบาลประเทศต่างๆมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนการก่อสร้างที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ผ่านทางนโยบายข้อบังคับและการลงทุนที่ดีขึ้นเนื่องจากอาคารครึ่งหนึ่งของโลกยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ภายในปี2050ซึ่งการก่อสร้างเนี่ยนะคะเป็นภาคส่วนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและก็วัตถุดิบจากการสกัดทั่วโลกเกือบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ภาคส่วนอาคารและการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ11-13ของ GDP โลกค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

พลงจากหนังค่ะรักแรกโคตรลืมยากนี่คือชื่อหนังชื่อหนังนนทนนร้องเอาไว้กับรักแรกนะคะวันนี้รายชื่อเพลงเข้ามาเยอะมากเลยขอบคุณในการช่วยกันเลือกด้วยด้วยความตั้งใจค่ะอยากให้ทุกเพลงที่ Green Wave ถูกใจคุณมากที่สุดโดยเฉพาะชั่วโมงนี้นะคะนอกเหนือจากการขอเพลงแล้วเนี่ยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเราจะได้ลุ้นกันด้วย

0: Green Wave 106.5 FM
1: เริ่มต้นเลยนะคะใครอยากเลือกเพลงในชั่วโมงนี้นะคะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกับ Drive You Home นะเลือกเลยค่ะอยากฟังเพลงอะไรพร้อมเบอร์โทรกลับของคุณด้วยนะคะจะมีเหตุผลสั้นๆหรือก็แค่อยากฟังได้หมด

0: แบบนี้มีเสน่ห์จังเลยนะคะเอามาต่อกันนะก้องห้วยไร่ก่อนหน้านี้ค่ะมีดอกกระเจียวบานแล้วก็มาถึงไว้ใจได้กาค่ะน้องลาน่า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
2: Drive you home
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: วันนี้ถ้าทางแถวๆถนนกาญจนาภิเษกจะรถติดมากนะคะโอ้โหข้อความเยอะมากที่บอกว่าถนนกาญจนาวันนี้รถติดเหลือเกินค่ะเหนื่อยไหมล่ะเนาะไม่เป็นไรนะคะคือบางทีไม่รู้จะช่วยยังไงค่ะได้แต่รถติดเหมือนกันทุกวันรถติดหนักมากน้อยต่างกันขอให้อย่างเดียวค่ะระหว่างที่รถติดเราหาอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าความรถติดการที่รถติดแบบนี้ไม่ทำให้เราเครียดจนเกินไปการขอเพลงเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะเลือกเพลงได้ 1,000 บาทด้วยเป็นสิทธิ์เติมน้ำมันฟรีนะคะทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยประกันภัยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

ลงจากละครค่ะสอดสร้อยมาลาน้องเอิญๆนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะๆนะคะขนาดว่าปกติเวลาที่เป็นการฟังเพลงประกอบละครเนี่ยต้องดูละครด้วยแล้วเพลงจะอินมากแต่เพลงนี้เปิดเฉยๆยังเพราะมากเลยเพลงนี้ประกอบการเดินทางกลับบ้านของทุกคนนะคะอย่าลืมพกรอยยิ้มเข้าบ้านด้วยนะมีคนรอรอยยิ้มนั้นอยู่

0: งูสวัสดป้องกันได้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีน่ากลัวแบบนี้ไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นเชื้องูสวัสด์ใครเคยเป็นอีสุกอีใสฟังทางนี้คุณเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสด์โดยไม่รู้ตัวเพราะเชื้องูสวัสด์ก็เป็นเชื้อตัวเดียวกันกับอีสุกอีใสที่หลบอยู่ในเส้นประสาทถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะแสดงอาการเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสด์มากขึ้นโดยคนไทยวัย 50 plus มากกว่า 90% มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสด์อยู่ในตัว
1: 50 plus อย่ารองูสวัสด์ความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสด์ป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะน
2: ำนะ 90% ของคนวัย 50 plus ค่ะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสด์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะมันเป็นภัยเงียบและเป็นอันตรายของวัย 50 plus ค่ะและถ้าเป็นแล้วโอกาสปวดแสบปวดร้อนเนี่ยผื่นหายไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าความเจ็บปวดยังอยู่เลยโอกาสปวดแสบปวดร้อนก็ยังอยู่งูสวัสด์ป้องกันได้ค่ะด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงลองปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนหรือว่าแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะอ่ะได้เวลาแจก
1: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: ไหนดูซิผู้โชคดีของเราสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะดูเสียงเหนื่อยดูเสียงเหนื่อยแล้วเลยคุณเหมียวคะ
3: ไม่เหนื่อยค่ะตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนี่เป็นการออนแอร์ครั้งแรกของคุณเหมียวหรือเปล่า
3: ก็ไม่ครั้งแรกค่ะพอดีว่าเคยหน้าไมค์กับพี่อ้อยเมื่อนานมากแล้วค่ะ
2: หูนานมากแล้วแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็ตามยินดีที่ยังฟังกรีนเวฟอยู่สม่ำเสมอนะคุณเหมียวนะอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
3: ฤดูรักตายเลยก็ได
2: ้มาค่ะได้เลยค่ะฤดูรักนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะแล้วก็เหมียวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: ไปฟังย้อนหลังได้นะคะต่ายชุติมาเคยมาเป็นแขกในคลับ Inspire ด้วยให้น้องอั๋นภูวนาถสัมภาษณ์ส่งท้ายก็สดชื่นสดชื่นเลยเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วเพลงเพราะทุกช่วงรับรองพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักออก

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขติดตามที่บริษัท

0: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ติดตามกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุขที่น่าทองชื่นสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิกหรือ AAPA เรียกร้องรัฐบาลในภูมิภาคเร่งออกมาตรการช่วยเหลือสายการบินเพื่อรับมือกับราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นนะคะโดยแต่ละสายการบินต้องการความช่วยเหลือและการเยียวยาในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่การอัดฉีดเงินทุนโดยตรงไปจนถึงการผ่อนผันให้สายการบินลดเที่ยวบินได้โดยไม่ต้องรับบทลงโทษหรือผลกระทบตามมาซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการรองรับก็บอกว่าสายการบินบางแห่งเนี่ยอาจจะเสี่ยงปิดกิจการซ้ำรอยกรณีของ Spirit Airlines ในสหรัฐค่ะโดยทางสมาคมคาดการณ์นะคะว่าผลกำไรของอุตสาหกรรมการบินในปีนี้จะลดลงจำนวนผู้โดยสารก็ลดด้วยจากราคาตั๋วที่แพงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงขีดความสามารถในการให้บริการของสายการบินต่างๆซึ่งปัจจุบันนะคะ AAPA มีสายการบินสมาชิก18แห่งซึ่งก็รวมถึงสายการบินชั้นนำระดับโลกอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์คาเทย์แปซิฟิกแอร์อินเดียและก็ควอนตัสด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

อุบอจ้างจากบี้สุกิจมาทักทายกันในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นชั่วโมงกันเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันกับเฟียสนะครับทัชนนท์จารุพัชนีที่นี่ Green Wave มาอยู่เป็นเพื่อนครับวันนี้เดินทางด้วยกันสั้นๆ2ชั่วโมงก่อนที่จะไป Club Inspire Day ในคืนนี้ด้วยส่งเพลงมาได้นะอยากฟังเพลงไหนคิดถึงเพลงไหนบอกมานะครับ

จังเลยนะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เราบอกว่าเลขหางเมื่อไหร่รีบมาหาเราเลยด้วยความเป็นห่วงนี่ก็ดูน่ารักมากๆเลยเนาะรังติดไซเรนเพลงนี้จากไอซ์พาริสแล้วก็แพรวามาฝากกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีเลิกกักแล้วรักก่อนนะครับส่งข้อความเข้ามาฝากกันนะครับทักทายหลายข้อความจากหลายๆที่เลยมีจากที่อเมริกาที่บอสตันก็มีนะครับฟังกรีนเวฟอยู่ที่ฝั่งทนฝนตกหนักมากที่ซอยอารีตอนนี้ก็ท่วมเลยเช่นเดียวกันส่งกำลังใจเลยอ่ะเข้าใจเลยอารมณ์แบบคนกรุงเทพกำลังจะเดินทางกลับบ้านเนอะแล้วก็

ส่งข้อความเข้ามาทักทายโอ้จากหลายที่เลยตอนนี้มีส่งมาจากนครศรีธรรมราชด้วยนะครับบอกว่าฟังควีนเวฟไปออกกำลังกายไปด้วยดีจังเลยฮะจะได้สุขภาพแข็งแรงช่วงนี้เทรนด์เต้นมาแรงมากนะครับเห็นที่ห้างซีคอนไปเต้นกันทั้งห้างบรรยากาศคือมันมากทักทายที่ LA ด้วยนะครับ

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
1: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
0: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: เบรกสั้นแป๊บนะครับอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเจอกัน
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคการัตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
3: ก We are Go Hotel ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: การ
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
2: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ให้หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
7: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ย
8: แต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงครอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
3: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: จะป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นขึ้นแท่นเป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg นะคะก็บอกว่ามูลค่าตามราคาตลาดหรือ Market Cap ของตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 6.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจและการเมืองในสิงคโปร์มีเสถียรภาพรวมไปถึงการปฏิรูปตลาดที่นำโดยรัฐบาลนอกจากนี้นะคะตลาดหุ้นของสิงคโปร์ยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมองหาแหล่งการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดเจอกับความผันผวนจากสงครามตะวันออกกลางโดยคาดว่าปีนี้ตลาดหุ้นสิงคโปร์จะยังคงอยู่ในทิศทางที่จะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังคงติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
1: โอ้ตรงอโศกตอนนี้นะครับฝนตกแบบกระหน่ำอยู่พอสมควรนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกนะครับแล้วก็แต่ละที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครคงจะแบบช่ำกันอยู่หลายที่เลยทีเดียวหวังว่าทุกคนจะถึงบ้านแล้วนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงบ้านนี่สงสัยรถน่าจะติดอยู่หลายๆที่ยังไงส่งกำลังใจไปพร้อมกับเพลงเพราะนี้นะครับ

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: DJ Playlist ชั่วโมงนี้เอามาฝากกันนะครับขอบคุณหลายข้อความที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับช่วยทั้งใส่เพลงมีทั้งคนบอกว่าโอ้ยชอบมากโดนมากเลยนะครับทักทายพี่ดาราด้วยนะครับตอนทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับก็มีเพลงพร้อมมาฝากกันอีกอันนึงจาก Cover Night Live
4: Cover Night
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
5: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
2: และอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คืนนี้คัฟเวอร์ไนท์นะครับตอนใหม่ล่าสุดคือแกสบี้กาล่าเนี่ยออฟปองศักดิ์นะครับแล้วก็แกมพิชญานีเนี่ยมาแสดงไปแล้วนะครับใครที่อยากจะดูย้อนหลังตามไปดูได้ที่ YouTube A-Time ครับแต่ว่าออฟเนี่ยเขามาคัฟเวอร์ให้เราหลายครั้งอยู่นะครับแต่ละเซสชั่นจะเห็นพัฒนาการหรือว่าวิธีการหาโจทย์หาเพลงเนี่ยมาให้เราได้ฟังกันตลอดเวลาคืนนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เพลงของพี่เบิร์ดฮาร์ดนะครับเอามาคัฟเวอร์ใหม่แล้วเวอร์ชันนี้คือออฟตีความได้ดีมากเลยลองฟังดูนะครับอยากจะให้ตั้งใจฟังดูว่าอะไรเขาร้องเวลาท่อนไหนที่เขาตีความความรู้สึกที่เขาไปใส่แบบบางช่วงบางอารมณ์ไดนามิกหนักเบาของเขาโหสวยงามมากๆเลยขอบคุณที่คัฟเวอร์เพลงเพราะๆเอาไว้ให้เราเยอะมากๆเลยครับออฟปองศักดิ์เพลงนี้ฝากทิ้งท้ายไว้และชั่วโมงหน้าคลับอินสไปร์เดย์เจอกับชมพู่ก่อนบ่ายนะครับ

0: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Flover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
6: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 20:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
7: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบูเลสปอนทีจี
10: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นนายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกิริเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะคะพูดถึงการระบาดของเชื้อไวรัสซันตาจากเรือสำราญแล้วก็การระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกหลังจากที่สหรัฐได้ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง21%หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งแล้วก็ลดขนาดหลายโครงการที่เป็นโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
9: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Bullet Spon TT
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
11: เจอคนฟันเหยินอย่างเงี้ยอะสมัยก่อนมันก็จะเป็นมุกว่าพี่หนาวเหรอทำไมครับฟันออกปากเลยแพมมันคือมุกตลกสมัยก่อนแต่ยุคนี้ไม่ได้ตลกมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะพี่อันให้เล่นบทละครอารมณ์ดีง่ายกว่าก็ร้องไห้ตลอดเลยอะบางทีขึ้นรถแบบพ่อไม่เป็นแล้วได้ไหมไม่เอาละยากแล้วหนูจะมีภาพจำคือตอนนั้นถ้าคนไปดูบ่อยๆหนูจะมีมุกอย่างเงี้ยเวลาใครเล่นตลกหนูจะแบบขอกใส่ไมค์บนเวทีนายโย่งเขาก็มายืนดูเคยดูก่อนบ่ายใครเครียดไหมลูกคิดในใจต้อยดูทุกวันก่อนบ่ายแจ้งเกิดมีนามสกุลและชมพู่ก่อนบ่ายหนูคุยกับพี่โปรดิวเซอร
12: ์
11: พี่เลือกหนูทำไมตอนนั้นเธอดังมากนะฮะเธอมีเสน่ห์มากในเรื่องของเธอทำได้หนูหรอเธอไม่รู้ตัวหรอไม่รู้ตัว
12: แล้วกับข่าวคราวที่บอกว่าเรามีปัญหากับเป๊กกี้ศรีธัญญา
11: หนูแค่รู้สึกว่าต่างคนน่าจะมีพาร์ทที่โตขึ้นแต่แค่ใจมันมีช่องว่างอะช่องว่างระหว่างกัน
12: เราเคยไปไกลถึงขั้นคิดสั้นเพราะความรัก
11: ถ้าวันนั้นมันเปิดได้หนูลงไปแล้ว
12: จริงไหม
11: จริงมันจะคาดหวังเยอะมันจะเอาไหล่พิงไว้ที่เขาคือถ้าไม่มีเขาอะล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ตอนนั้นเราไม่เคยภูมิใจและรักในตัวเองเลย
12: ถึงขนาดบอกว่านะตอนนี้อยู่กับสามีแบบเพื่อนก็ได้จะไปซื้อกินก็ได
11: ้หนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์ไม่ยึดติดกับไม่คาดหวังแค่นั้นแหละก็ไม่ทุกข์ดิ
13: Club Inspire Day Club Inspire Day
14: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
12: สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับก็เป็นคลับที่เราตั้งใจรวบรวม Inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมานั่งคุยกันตรงนี้นะฮะวันนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของความตลกอ่ะเสียงหัวเราะนะครับเพราะจริงๆชื่อเธอเขาบอกอยู่แล้วว่ามันมีนามสกุลที่บอกให้รู้ว่าเป็นสายตลกนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นตลกก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาจะมีแต่เสียงหัวเราะเสมอไรการละครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องถามซะหน่อยถึงขนาดเคยคิดสั้นเลยนะไปไกลกันขนาดนั้นผ่านมาได้จ้ะนั่งอยู่ตรงนี้แปลว่าไม่ตายนะครับมาเป็นแขกรับเชิญกับเราอยู่ตรงนี้แล้วครับ คุณชมพู่ก่อนบ่ายครับสวัสดีครับ
15: สว
12: ั
15: สดีครับพี่อาสวัสดีค่ะทุกคน
12: ดีใจที่คุยกันอีกรอบนึง
11: เอ๊ะหรือมาคิดอีกทีหรือเราอาจจะตายแล้ว
12: แต่ไม่รู้ตัวหรอ
11: แต่ไม่รู้ตัว
12: ถ้าหนูไม่รู้ตัวพี่ก็คงจะตายด้วยเพราะว่าผีเท่านั้นถึงจะเห็นผีจ้ะ
11: ยังอยู่ยังอยู
12: ่ยังอยู่ยังอยู
11: ่ปลอดภัย
12: ใช่จริงๆแล้วคือย้อนนิดนึงนะ
11: ค่ะ
12: เธอเป็นใครอ่ะเธอถึงกล้าดีเข้ามาอยู่ในวงการ
11: หนูเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กพี่อ่านก็คือพ่อเป็นนักร้องร้านอาหารหนูก็ตามพ่อไปร้องเพลงแต่เด็กแล้วหนูก็ได้ตังค์แล้วหนูก็เลยไม่อายที่จะจับไมค์ไม่อายที่จะขึ้นเวทีเห็นว่ามันสร้างรายได้ได
12: ้คือเราสนุกหรือว่าจริงๆเราอยู่ในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องดิ้นรนกดดันอะไรเงี้ยมั้ง
11: หนูไม่ค่อยรู้สึกว่าหนูลำบากที่ต้องดิ้นรนหนูสนุกหนูจอยกับชีวิตแล้วบังเอิญจุดเปลี่ยนชีวิตก็คือตอนนั้นชลบุรีเขาเปิดตลาดใหญ่มากเลยชื่อว่าตลาดนัดจตุจักรชลบุรีใหญ่โตเลยมีโซนต้นไม้โซนสัตว์เลี้ยงโซนของกินของใช้แล้วมันมีเวทีกลางซึ่งเพื่อนพ่อคนนี้ที่เป็นนักคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็ไปเล่นกับเวทีนี้เขาก็หานักร้อง
12: เราก็เลยไป
11: หนูก็เลยไปจุดเปลี่ยนคือเวทีตรงนี้เป็นเวทีที่มีโชว์มาโชว์ตลอดพี่หันมีทั้งศิลปินมีทั้งนักร้องมีทั้งตลกมาโชว์สลับสับเปลี่ยนในแต่ละเดือนแล้วหนูจะมีภาพจำคือตอนนั้นถ้าคนไปดูบ่อยๆหนูจะมีมุกอย่างเงี้ยเวลาใครเล่นตลกหนูจะแบบขอกใส่ไมค์บนเวทีแล้วบังเอิญมีวันหนึ่งคณะนายโย่งเชิญยิ้ม
12: นายโย่ง
11: ไปที่ตลาดนัดจตุจักรชลบุรีแล้วก็ลูกชายเขาชื่อพี่บอยเขาไปยืนดูสแตนบายก่อนที่พ่อเขาจะลงจากรถตู้ขึ้นเวทีเขาก็ยืนดูแล้วหนูก็เล่นอย่างเงี้ยหัวเราะแล้วก็พูดมุกพูดอะไรแฮะแฮะเต้นชูสี่เต้นไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยเปื่
12: อ
11: ยลูกเขามองแล้วแบบเฮ้ยพ่อไปเรียกนายโย่งมาพ่อดูไอเด็กคนนี้นี่มันบ้ามันก็ดูดีนะแต่มันไม่ห่วงสวยเลยว่ะพ่อมาดูดินายโย่งเขาก็มายืนดูเขาก็มันบ้าจริงๆก็เลยเรียกหนูลงมาจากเวทีตอนที่หนูทำงานเสร็จขอเบอร์โทรเคยดูก่อนบ่ายใครเครียดไหมลูกคิดในใจต้อยดูทุกวันดูตั้งแต่กระบวนการชี้เส้นอ่ะพี่หันก่อนบ่ายใครเครียดกินข้าวดูทุกวันดังมากตอนนั้นอ่ะก็เลยให้เบอร์เขาไปก็คิดว่าเขาจะโทรมาไหมเขาโทรมาผ่านไปสองวันไอ้หนูนายโย่งนะลูกจำน้าได้ไหม จําได้ค่ะนะเออเนี่ยเดี๋ยววันพุธอ่ะเค้าอัดก่อนบ่ายกันทุกวันพุธหนูมารู้สตูพระราม9นะเค้าก็บอกธงบอกทางหนูมาไปถึงหุ้ยสตูเค้าถ่ายก่อนบ่ายกันจริงๆด้วย
12: แล้วเค้าให้อัดเลยเหรอ
11: ยังไปถึงนายโยงสวัสดีนายโยงสวัสดีค่ะเค้าพาไปแนะนํากับอาเป็ดพี่ครับเนี่ยไอเด็กที่ผมบอกอ่ะที่ผมไปงานแล้วผมเจอมันอ่ะก็อาเป็ดสวัสดีค่ะเออๆๆเค้าก็มองรูปร่างหน้าตาตลกมั้ยมึงอ่ะ
12: ก็ถามอย่างนี้ตอบยากนะ
11: ใช่ใช่นิสัยอาเป็ดอะเนาะก็อารมณ์ดีค่ะอาเล่นเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวค่ะอาขอดูก่อนเขาก็เลยให้หนูไปนั่งดูตั้งแต่ต่อบทเวลานั่งล้อมวงต
12: ่อบทเขาซ้อมกันเหรอพี่ก็ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงหรอ
11: เออก็คือจะมีเก้าอี้ล้อมวงมีบทหนึ่งเรื่องวันนี้ทุกคนเล่นไปแล้วเขาก็จะมานั่งต่อบทกันก่อนเผื่อระหว่างต่อบทมีมุกอะไรโผล่ขึ้นมาเขาก็จะแนะนำกัน
12: แล้วเราอยู่ในวงด้วยไหมหรือเราอยู่นอกวง
11: ให้ไปนั่งอยู่ในวงแต่ห่างๆแล้วก็ไปนั่งดูอุ้ยแล้วก็เห็นอุ้ยอเดอร์อุ้ยพี่ตีอุ้ยพี่ตั๊กพี่นุ้ยอู้เห็นดาราตื่นเต้นแล้วก็นั่งฟังเขาต่อบทสนุกเชียร์แล้วฉากก่อนใหม่สมัยก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้มันก็เป็นฉากบ้านฉากบ้านกำนัน
12: ม
11: ีแม่น้ำมีสะพานเลยหูมันตื่นตาตื่นใจมากพี่อันดูอันแรกดูอันที่สองพอเริ่มฉากที่สามอาเป๋ว่าพร้อมยังฮะเอาเลยเหรอคะเขาก็เรียกคอตูมมาไปเอามันไปแต่งตัวให้หนูไปแต่งตัวใส่ผ้าถุงทาแก้มแดงมัดแกะสองข้างทาตาฟ้าทาปากแดงให้เข้ามาเล่นไม่มีบทไม่มีบทให้หนูอ่าน
12: แต่เห็นคนอื่นต่อบทแล้ว
11: ฉากนั้นเขาต่อบทกัน
12: เ
11: สียบเข้ามาเพิ่มให้มาเปิดหัวฉากนี้สมมุติว่าเป็นหลานนายโยมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในฉากจะเล่นอะไร
12: แล้วสดเลยด้นสดเหรอ
11: ใช่แต่ก็แอบถามน้าเขาเล่นยังไงอ่ะเออเขาก็เล่นมุกบ้างบางอันบอกว่าอย่างถ้าน้าถามอายุเท่าไหร่โอ้ไม่เท่าไหร่เราคุ้นกันเองต่อรองกันได
12: ้มุกเขามีบอกมาว่า
11: บ้างนายโยงให้ไกด์มาประมาณนี
12: ้
11: แต่นอกนั้นก็เล่นเองไม่ห่วงสวยเลอะเปิดเจ็บได้หมดแต่พอเริ่มจะเป็นประจำอ่ะพี่อั๋นเริ่มอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่เริ่มเล่นไม่ได
12: ้เอ้า
11: ช็อตงงพอมีบทอ่ะ
12: อ๋อเหรอ
11: พอเริ่มมีบทอะแล้วต้อง
12: พอเริ่มจริงจังแล้วฮะ
11: แล้วต้องเข้าบล็อกแล้วต้องจำเขาปูมุกมาถ้าหนูพลาดมุกนั้นก็ฟาวไปเลยอย่างเงี
12: ้
11: ยแล้วมันก็ฟาวบ่อย
12: อ๋อจริงเหรอมีเหรอ
11: ยากนะเพราะหน
12: ูคือมันรับไม่ทันตบไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
11: ตลกมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะพี่อ่านให้เล่นบทละครอารมณ์ดีง่ายกว่าหนูไม่เคยเล่นตลกคาเฟ่มาเลยหนูก็เป็นนักร้องเรียนโรงเรียนเรียนมหาลัยมาแล้วก็จับพัดจับผูนายโยงไปเอากระเช้ารับมาเข้าก่อนบ่ายเข้าวงการทีวีเลยซึ่งตลกเขาจะมีถ้าคนได้เรียนรู้ก็จะมีปูมุกอะค่ะปูมุกตบมุกมีตัวดิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลึกลับซับซ้อนมากในสมัยก่อนนะคะในตลกยุคหนูอะซึ่งหนูไม่เข้าใจปูตบมุกคืออะไรพอมันเริ่มมีบทเขาเริ่มใส่มุกเข้ามาในหัวหนูซึ่งหนูไม่ได้ชินอะหนูก็เล่นจังหวะไม่ดีเล่นพลาดลืมคนเขาเล่นมาพีกๆอ่ะเขาเล่นมาตึงเปาะตึงเปาะตึงเปาะตึงเปาะมาอยู่ที่หนูอ่ะแปวทุกคนต้องมางัดขึ้นใหม่ในฉากอ่ะเพื่อให้มันสนุกเหมือนเดิมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่มัน 2-3 เดือนน่ะพี่อั๋น
12: โหดันเหมือนกันนะถ้า 2-3 เดือนเนี่ย
11: ก็ร้องไห้ตลอดเลยอ่ะบอกพ่อบางทีขึ้นรถแล้วแบบพ่ออ
12: ืม
11: ไม่เป็นแล้วได้มั้ยไม่เอาละยาก
12: แต่แปลว่าเรารู้ตัวว่าเราทําได้ไม่ดีด้วย
11: รู้ตัวแต่ไม่มีใครว่าเลยหนูเลยนะคือในฉากเค้าเอ๊ะมันไม่เข้าใจ
12: กว่าจะมาเป็นชมพู่ก่อนบ่ายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดังแบบได้รับการยอมรับแล้วมีความมั่นใจกลับมาแล้วอะไรคือจุดที่เรารู้สึกว่าอ่ะฉันคิดว่าฉันพอใช้ได้แล้วนี่ไม่ได้หลอกให้ชมตัวเองนะแต่พูดกันตรงๆเลย
11: จะ
12: ได้ว่าเออกูว่ากูรอดแล้วว่าอย่างเงี้ย
11: เชื่อไหมพี่อั๋นหนูไม่เคยรู้สึกตัวว่าหนูดังตอนไหนเลยอะไม่รู้ตัวจริงๆแค่จอยกับสิ่งที่ได้รับที่ได้ทำแต่ไม่รู้ว่าบุญเก่าหรือว่าผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามันมีงานเข้ามาให้หนูทำตลอดเลยอะ
12: งานที่หลากหลายอื่นๆเริ่มติดต่อเข้ามา
11: ก่อนบ่ายแจ้งเกิดมีนามสกุลและชมพู่ก่อนบ่ายพอตอนนั้นมันก็จะมีรายการเกมโชว์เมื่อก่อนเกมโชว์มันฮิตก็จะได้รับไปเชิญเล่นเกมโชว์แล้วเวลาไปเล่นหนูก็บ้าม
12: ันก็สนุกแหละเขาก็ชอบไง
11: ก็เลอะเปิดเจ็บได้หนูตกเวทีได้หนูบ้าได้อ่ะมันก็กลายเป็นรายการมันสนุกทุกคนก็ไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครอะชมพู่ก่อนบ่ายหรอใครวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นมีงานเกมโชว์หลังจากนั้นไปได้ทำรายการวิทยุกับพี่วิทยาสุทธิพรโอภาสวิทยา FM 95ตอนนั้นดังมาก
12: ลูกทุ่งใช่ไหมอ
11: าเป็ดกับอาวิชสนิทกันให้หนูไปลองทำดีเจก็ได้ไปอยู่ในอีกศาสตร์นึงได้ไปขึ้นเวทีได้ไปเล่นหนังแล้วตอนนั้นก็มีหนังเข้ามาอีส้มสมหวังของอโนดก็ให้หนูเล่นเป็นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยได้ไปถ่ายละครจากบทแม่บ้านคนใช้ขยับเป็นเพื่อนนางเอกเป็นตัวร้ายมันเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่อ่านงงๆเหมือนกันจนซิทคอมจนพิธีกรตีสิบจนมันมาแบบไม่มี ช่องว่างให้หนูได้คิดเลยว่าหนู
16: อันนี้เยอะมากเลยนะ
11: ใช่ค่ะ
16: เยอะมากจนเรียกได้ว่าพีคได้เลยนะ
11: พีคไม่หนูไม่รู้ตัวว่าหนูพีคเลยนะหนูแค่รู้ตัวว่าหนูมีงานทำแล้วหนูได้เงินแล้วหนูก็จอยไปกับทุกงานที่หนูทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ได้เงินแล้วก็สนุกไปกับทุกอย่างที่ได้รับโอกาสจนล่าสุดที่หนูได้ทำคุยแซ่บอะรู้ปะหนูคุยกับพี่โปรดิวเซอร์
16: อ
11: ะพี่เลือกหนูทำไมตอนนั้นเธอดังมากนะฮะเธอมีเสน่ห์มากในเรื่องของเธอทำได้หนูเหรอเธอไม่รู้ตัวหรอไม่รู้ตัวมันแค่จอยกับชีวิตไปหมดทุกช่วงเวลาเลยพี่อัน
16: อ่ะก่อนที่จะกลับมาพูดเรื่องพีคของอาชีพของเราเนี่ยจะถามนิดนึงว่าเราเป็นตลกผู้หญิงมันมีข้อควรระวังอะไรไหมที่เฮ้ยฉันเล่นมุกเดียวกับผู้ชายไม่ได้นะเว้ยหรือฉันต้องระวังตัวเพราะว่าแบบฉันอยู่ท่ามกลางแบบขออนุญาตนะฮะเหมือนแบบเสือสิงกระทิงแรดที่เขาบอกว่าโอ้ตลกกับเจ้าชู้ทุกคนหรืออะไรแบบเนี้ย
11: ก็ต้องระวังตัวเยอะอย่างมุกเราจะเล่นทะลึ่งตรงๆไม่ได้มันต้องเป็นทะลึ่งแบบน่ารักมันจะสองแง่สองงามชัดเจนเหมือนผู้ชายไม่ได้เพราะมันดูไม่น่ารักกับวุฒิภาวะต่างกันอย่างพี่ตั๊กแต่งงานมีสามีเขาจะเล่นมุกได้อีกเลเวลนึงเพราะเขาแต่งงานมีสามีแล้วความทะลึ่งจะได้อีกหน่อยหนูยังเป็นเด็กเล่นทะลึ่งขนาดนั้นไม่ได้แต่ถามว่าเข้ามาใหม่ๆเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยเวลาใครพูดอะไรเลยค่ะบางทีหนูหยิบไปเล่นอเป็ดด่าผู้ชายมาจีบ
16: เกินนะ
11: ผู้ชายมาจีบกันพร้อมๆกันอุ้ยไม่ต้องจีบทีละคนมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยพี่อันเชื่อไหมหนูไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะพี่อันเข้าใจไหม
16: คิดถ้าจะคิดให้เข้าใจก็เข้าใจได
11: ้มันทะลึ่งมาก
16: เออ
11: มันทะลึ่งมากจนหนูเล่นไปแล้วหนูไม่รู้มันคือทะลึ่งมาก
16: ตอนที่เราพูดเราก็ไม่ได้คิดว่ามันทะลึ่งมากไม่ได้คิดไปที่ทะลึ่งมากด้วย
11: ไม่ได้คิดไปถึงจุดขนาดนั้นหนูคิดแค่ว่ามัดผู้ชายทั้งหมดรวมกันแล้วก็เหมือนแบบเข้ามาพร้อมกันเลย
16: พุ่งมาจีบเลย
11: พุ่งมาจีบเลย อย่างเงี้ยคำอย่างเงี้ยที่หนูไม่เข้าใจเอาเป็ดเล่นมากเล่นอย่างงี้ไม่ได้นะคำพูดพวกนี้มันทะลึ่งมากสำหรับวัยเราที่จะเล่นออกไปมันดูไม่น่ารักเลยอ๋ออ่ะพอมีประสบการณ์ก็ค่อยๆห้ามทะลึ่งถ้าเผลอทะลึ่งอยู่ดีหนูเป็นคนปากไวไงพี่อันอยู่ดีถ้าเผลอเล่นไปล้อเล่นเมื่อกี้คุณอาขอโทษนะคะรีบกลับตัวแล้วขอโทษให้ไวที่สุดให้มันดูเป็นซอฟหรือว่าการถึงเนื้อถึงตัวเราก็อาจจะมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เว้นระยะ
16: หรือการที่ยุคสมัยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนเมื่อก่อนอะเราไม่ได้บอกว่ายุคไหนดีกว่ายุคไหนนะ
11: ฮะ
16: แต่เมื่อก่อนการถือสาในหลายๆเรื่องน้อยกว่าในยุคนี
11: ้น้อยกว่ามากน้อยกว่ามาก
16: เดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าบูลลี
11: ่ใช่ใช
16: ่เหยียดเพศเหยียดสภาพ
11: ใช่
16: เหยียดผิวเหยียดสัญชาติอะไรอย่างเงี้ย
11: ใช่
16: เราเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวนี้ไง
11: เห็นมากค่ะโชคดีของหนูมากที่หนูเคยเล่นมุกแบบนี้ที่เขาเล่นกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่มีคำว่าบูลลี่อย่างเช่นโทษทีนะคะเจอคนฟันเหยินอย่างเงี้ยอะสมัยก่อนมันก็จะเป็นมุกแบบพี่หนาวเหรอทำไมครับฟันออกปากเลยแพมมันคือมุกตลกสมัยก่อนแต่ยุคนี้ไม่ได้
16: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วป่ะ
11: ก็มันคือการบูลลี่อย่างนึงอะพี่อ่านคือในเรื่องของแบบความขี้เหร่อะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนอะหนูก็จะเล่นแบบอย่างเงี้ยตามรุ่นพี่ๆเขาโดยที่ไม่ได้คิดอะค่ะ
16: อันเนี้ยพี่อยากจะถามว่าในยุคนี้มุกนี้มุกแบบเนี้ย
11: ไม่ควรไม่ควรเลยแล้วเราก็โชคดีว่าผ่านยุคที่แบบโตขึ้นผ่านประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มาถึงทุกวันเนี้ย
16: ซึ่งไอ้ควรไม่ควรตรงเนี้ยคือเราต้องคัดกรองเองไหมหรือว่ามันมีการคุยกันว่าเออแกเดี๋ยวนี้นะระวังหน่อยนะมันมีการบอกกันในหมู่มวลชาวคณะอะไรเงี้ยไหม
11: ก็ในตลกที่คุยกับหนูไม่เคยคุยกับคนอื่นเรื่องนี้แต่รู้ด้วยตัวเองในสถานะของสังคมที่เปลี่ยนไปก็ถ้าเราทำไม่ดีเราก็สามารถโดนทัวร์ลงได้ง่ายๆคิดแค่นี้เองถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากให้โดนเกลียดไม่อยากให้เป็นแบบกระแสที่ต้องโดนด่าก็ระวังตัวเองให้มากขึ้นแต่ถ้าเผลอพลาดไปแล้วผิดจริงๆขอโทษหรือเนี่ยหนูก็จะมีช่วงแบบบางทีคิดละปากไวเนาะตลกเนาะถ้าเผลอพูดไปแล้วก็จะล้อเล่นนะคะเมื่อกี้ขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยก็จะต้องกลับให้เร็วที่สุดเพื่อที่ให้เรื่องร้ายมันกลายเป็นแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้ด้วยตัวเองด้วยพี่อ่ะ
16: มาพูดถึงตอนพีคดีกว่า
11: ตอนพีคใช่ไหม
16: ถ้าเราพูดว่าพีคเนี่ยมองย้อนกลับไปหรือแม้แต่ตอนนี้พี่อ่ะไม่รู้เรามองว่าแบบไอ้ตอนพีคเราเนี่ยมันพีคขนาดไหน
11: อย่างที่บอกว่าหนูไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองดังก็เลยไม่รู้ว่ามันพีคขนาดไหนแต่ถ้าให้หนูวัดคือมีงานทุกวันไม่ได้กลับบ้านนอนบนเครื่องบินนอนบนรถตู้มีเงินเข้ามาทุกวันบางวัน 2-3 งานสำหรับหนูช่วงนั้นก็น่าจะพีคแล้วนะ
16: ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานตลกมาหรือไม่พิธีกรงานร้องเพลง
11: เมื่อก่อนหนูจะรับงานร้องเพลงตามผับกลางคืนคนเดียว หนูไม่มีผู้จัดการนะพี่อั๋นหนูเข้ามาด้วยการรับคิวเองต่อรองเองไปคนเดียวไปต่างจังหวัดทีหนูก็ไปคนเดียวแต่งหน้าเองทำผมเองอะไรเงี้ยก็ไปร้องเพลงบ้างงานวงงานวัดตามผับร้องเพลงกลางคืนหรือว่าถ้าเป็นงานแบบอีเวนต์เมื่อก่อนอะเยอะจะตายพี่อั๋น
16: เออจริงเมื่อก่อน
11: แบรนด์รถยนต์ทั่วประเทศอะหกเท่าไรอะกี่จังหวัดอะหนูก็ไปทุกจังหวัดอะน่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องต่อเครื่องนี้เครื่องนี้แล้วก็นอนโรงแรมแล้วก็แบบอย่างเงี้ยหนูว่าช่วงนั้นอะสำหรับหนูนะคงพีคที่สุดเพราะมาย้อนดูนะมันก็เป็นช่วงที่คนมารอดูเราอะแต่หนูก็ไม่รู้เลยนะว่าคนมารอดูหนูหนูคิดว่าในงานคนมันเยอะอยู่แล้วเพราะไม่ใช่มีเราคนเดียวมันก็มีโชว์มายากลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มาย้อนนึกไปสมัยเนี้ยไม่มีแล้วนะที่มาอยู่หลังเวทีแล้วทุกคนแบบเต็มหน้าร้านแล้วก็แบบชมพู่กอดไปบรรยากาศแบบนั้นมันไม่มีแล้วอะ
16: เรามีช่วงที่ต้องข้ามกับพีคไหมมีช่วงที่แบบวายหายไปในหมดเนี่ยมันมีช่วงนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างไหม
11: ไม่เคยมีเลย
16: เลย
11: พี่อ่านหนูจะบอกว่าหนูว่าเป็นบุญเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้พี่อ่านหนูถึงบอกว่าหนูได้เข้ามาวงการก็ดวงนายโย่งก็ไปหยิบมาจากชลบุรีเหมือนใส่กระเช้ามาอยู่ก่อนบ่ายหลังจากนั้นได้ไปทำดีเจอ้าวเขาสนิทกันเลยให้หนูไปลองได้มีโอกาสเล่นหนังได้มีโอกาสละครพอเล่นละครก็ได้เล่นเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องมันก็ต่อไปเรื่อยแล้วบทที่ได้รับก็ดีเพื่อนางเอกเล่นประกบ
16: แต่จริงพูดไปคนงานเยอะมากจริงแล้วเรายังเคยคุยกันเลยว่าเจอตลอดเวลาเข้าใจป่ะเดี๋ยวก็กระโดดไปรายการนู้นรายการนี้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งกันตลอดเวลา
11: หนูมาย้อนคิดว่าจริงๆของหนูอะมันเกิดจากอะไรรู้ไห
16: ม
11: หนูไม่ได้มีผู้จัดการหนูรับงานเองง่ายๆ
16: มันเลยง่ายดีลง่ายอย่างเงี้ยหรอ
11: แล้วหนูก็ทำงานง่าย
16: ๆ
11: ไม่เรื่องเยอะมาตรงเวลาเพราะมีคุณพ่อดูแลตอนนั้นพ่อขับรถหนูรับงานแค่นั้นน่ะแล้วในกองอ่ะหนูก็จะสนิทกับทีมงานเยอะมากเพราะพ่อหนูเป็นคนง่ายๆพ่อหนูชอบไปนั่งเล่นกับยามชอบไปอยู่กับสวัสดิการชอบไปนั่งอยู่กับพี่รถตู
16: ้
11: หนูก็เลยมีความเคยชินว่าหนูอ่ะชอบคุยกับทีมงานทีนี้งานมันก็ต่อยอดจากทีมงานเหมือนกันเลยพี่อั๋นช่างหน้าช่างผมเวลาเขาประชุมบทละครกันใครดีไว้ตัวเนี้ยไอ้ผู้มันเล่นได้นะด้วยความที่เขาเอ็นดูเราอ
16: ่
11: ะเออพี่อั๋นมันได้งานต่ออย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบปากต่อปากไอ้นี่มันง่ายมันเล่นได้มันเล่นได้ทุกอย่างแหละแล้วมันก็ง่ายอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งทำให้หนูไม่มีงานขาดเลย
16: เคยเผลอมีอีโก้ไหม
11: มี
16: ที่รู้สึกว่าฉันเป็นชมพู่ก่อนบ่ายเลยนะเว้ย
11: ไม่เคยมีอีโก้ในความเป็นชมพู่ก่อนบ่ายเลยนะเว้ยแต่เคยมีอีโก้ในเรื่องของเริ่มมีเงินนะเว้ยพอเมื่อก่อนไม่มีตังค์ที่จะซื้อของแพงๆหรือว่าได้กินมื้อแพงๆหรือว่าได้ไปไหนแบบที่อยากทำ
16: แปลว่าอะไรไงเราเชิดกับการที่เรารู้สึกว่าสถานภาพเราเปลี่ยนหรือว่าเราหลงเพลินไปกับการใช้ชีวิต
11: มันอยากลองใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยทำสมมุติว่าหนูไม่เคยไปโรงแรมเนี้ยไปกินดาดฟ้าลูฟท็อปหรูๆวะมันเป็นยังไงวะอยากรู
16: ้
11: ทำงานเสร็จก็ต้องลองไปนั่ง มีกี่ที่นั่งให้หมดมื้อแพงๆอยากลองกินก็ไม่เป็นช้อนเยอะๆอะไรก็ไม่รู้ก็แก๊กก็แก๊กพาพ่อแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยหรือไปเขาเรียกอะไรช้อปปิ้งของแพง
16: ๆ
11: หรือใช้ชีวิตที่มันแบบอัปเกรดขึ้นอ่ะมันปกติของคนที่เคยมีเงินอ่ะไม่เคยมีเงินอ่ะพี่อันอยากซื้อเครื่องสำอางแพงๆอยากใช้ชีวิตลักชัวรี่อยากนวดสปาอยากมันมีอีโก้ประมาณเนี้ยว่าอยากรู้
16: แต่จริงๆอันนี้ไม่เชิงเป็นอีโก้นะ
11: จริงหรอ
16: เอออ
11: ยากนั่งวิสเนสคลาสอย่างเงี้ยพี่อัน
16: ไม่แปลกอ่ะก็ถ้ามีเงินน่ะก็ถ้ามีเงินด้วยสุจริตแล้วฉันเหนื่อยฉันอยากจะยืดแขนยาวๆมาเรื่องหรอ
11: แต่ถ้ามองย้อนไปถามว่าจำเป็นไหมไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้น
16: แต่จะถามว่าแล้วมองย้อนกลับไปณตอนนั้นไอ้ตรงที่เราคิดว่าเราใช้ชีวิตแบบนั้นนะมันมีจุดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเสียไหมล่ะหรือมากไปแล้วหรือเงินหมดหรือมันมีจุดอะไรที่มันกลายมาเป็นผลลบกับชีวิตป่ะ
11: ไม่มีเงินหมดเพราะหนูจะเอาเงินที่ได้จากส่วนที่ไม่ใช่บริษัทออกมาใช้ฟุ้งเฟ้อปนเปื้อตัวเองเนี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเสียดายไหมก็ไม่ได้เสียดายมากเพราะประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยพอได้ไปรู้ว่าบางอันอ่ะไม่เห็นดีเลยก็ไม่มาตามแล้วอะไรอย่างเงี้ย
16: ที่พี่อันถามอ่ะเพราะมันมีคนที่ใช้คำว่าหลงระเริงหลงแสงสีเสียงหลงชื่อเสียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ชมพู่เล่าพี่อันไม่รู้สึกว่าเป็นความหลงมันเป็นแค่ความอยากลองใช้ชีวิตแต่จะถามว่าอ่ะแล้วเคยหลงไหม
11: ถ้ามองตอนนี้นะไร้สาระเก็บเงินไว้คงเหลืออีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้กับพวกนั้นแต่อีโก้ในความเป็นแบบชมพู่หนูไม่เคยมี
16: เคยมีองค์ไหมมีองค์แบบฉันต้องมีห้องส่วนตัวสินี่เก้าอี้ของฉันนะ
11: ไม่มี
16: ถ้าฉันจะไปเนี่ยตอนฉันไปถึงข้าวเนี่ย เสิร์ฟในกล่องไม่ได้นะต้องใส่จานมาแล้วต้องอุ่นร้อนไปด้วยแล้วกาแฟต้องมันต้องมีอะไรแบบนี้บ้างไหมเคยเผลอไหม
11: ไม่เคยโชคดีว่ามีพ่อที่เรียบง่ายและติดดินทำให้หนูอ่ะชอบไปนั่งคุยกับช่างไฟกินข้าวกับเขาตลกดีไปถึงกองหนูไม่เคยมีช่างหน้าส่วนตัวก็แต่งหน้ากับกองนั่นแหละหรือว่าห้องแยกส่วนตัวหนูก็ไม่เคยมีหนูแบบง่ายไปสมหมดจนแบบหนูไม่ค่อยกล้ามีเพื่อนเป็นดาราหรือว่าพี่อันหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแค่ตลกอ่ะหนูไม่กล้าสนิทกับดาราบางทีมีพี่บางคนที่แบบเป็นนางเอกไปอะไรเงี้ยปุ๊บไปกินข้าวไปโน่นหนูไม่กล้าไปกับเขาอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ควรเป็นเพื่อนเขาอ่ะหนูคิดอย่างนี้นะหนูก็เลยสนิทกับโปรดิวเซอร์ทีมงานพี่ตากล้องหรือว่าอะไรตามทางเสร็จงานหนูไปกินข้าวกับเขาได้หนูชอบไปแฮงเอาท์กับพวก
16: แต่พี่ว่านี่นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราอยู่ได้นาน
11: ก็เป็นไปได้พี่อันด้วยความที่เราก็อยู่น่ะมีคนอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็หัวโขนแบบนั้นไม่หนูไม่เคยมีเลยนะพี่อันจริงๆหรือว่าเคยมีไหมพี่อันเคยรู้สึกกับหนูไหมอะ
16: ไม่เคยเอาถามกลับแล้วหนูเคยรู้สึกกับพี่ไหมอะ
11: ไม่เคย
16: เข้าใจต้องเช็คกันไปเช็คกันมา
11: เออเจอกันมาตั้งนาน
16: ทีมงานด้วยนะถ้ามีเตือนพี่ได้นะ
11: ได้เอ้ยแล้วก็
16: พี่พูดจริงๆนะเตือนพี่ได้นะหรือบางทีอะคิดกันไปเองก็มี
11: เออบอกกันได้เดี๋ยวหนูก็จะคุยกับทีมงานอย่างนี้กันก็เจอพี่อ่านมาตั้งนานอ่ะทุกคนวันนึงไปบ้านพี่อ่านนะไปถ่ายอ่ะบ้าเอ้ยพี่อ่านทำงานเหนื่อยทำไมวันนี้ไม่เห็นพี่อ่านทำงานหนักทุกวันหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยขยันเราต้องขยันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะเป็นอีกมุมนึงก็แค่อยากลองอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปอยากใช้ชีวิตแบบไม่เคยได้ใช้ให้มันแบบสะใจน่าจะเป็นความหลงระเริงของหนูในช่วงนั้นแค่นั้นแหละ
16: แต่มันมีไงคือที่จะพูดอะเพราะในวงการมีเราก็เคยเห็นไกลๆเขาอาจจะไม่ได้ปะทะเราโดยตรงเนี่ยพี่เป็นที่นอกเรื่องนะพี่ยังเคยเลยแบบไปอีเวนต์
11: อ
16: ะแล้วพี่อยู่ในห้องแต่งตัวซึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวที่ไม่ได้บอกนี่ห้องแต่งตัวพัวนาดนะเข้าใจป่ะก็เขาบอกว่าเชิญสแตนบายในห้องนี้ค่ะมีคนที่มาแล้วเขาให้พี่ออกจากห้อง
11: เขาต้องอยู่ส่วนตัว private
16: เขาอยู่ส่วนตัวแล้วทีมงานก็แบบพี่บอกมีอะไรพูดเลยบอกว่าคนนี้มาเขาไม่อยู่ห้องกับ
11: ใคร
16: กับคนอื่นค่ะเขาต้องอยู่คนเดียวค่ะแต่ห้องมันหมดแล้วพี่โอเคพี่ออกไปนั่งหน้าห้อง
11: โอ้ตายพี่อันเป็นหนูไม่ได้เพราะหนูอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะหนูไม่มีผู้จัดการพี่อันหนูไปคนเดียวทีมงานที่มารับหนูพูดไม่มีใครมาดูแลเลยเหรอไม่มี
16: แต่พี่อยู่ตรงไหนก็ได้แต่อย่าถึงขั้นว่าเอาไปนั่งอยู่ข้างถังขยะหน้าห้องน้ำแล้วกันอันนั้นก็มากไปแค่นั้นเองแต่โดยทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรย้อนกลับมาแล้วกับข่าวคราวที่บอกว่าเรามีปัญหากับพูดชื่อเลยนะ
11: พูดชื่อได
16: ้กับเป็กกี้ศรีธัญญาขอทิชชู่ด้วยฮะทีมงาน
11: ไม่ต้องค่ะยังไม่มาน้ำตาจระเข้ เคย
16: ม
11: ัน
16: คืออะไรขอเคลียร์หน่อย
11: ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเป็นเรื่องไร้สาระบ้าๆบอๆในเรื่องของความ
16: แต่มันเคยมีอะไรจริง
11: มันเป็นความคิดเองของแต่ละคน
16: มัน
11: คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะหนูกับเป็กกี้อ่ะโตมาพร้อมๆกันหนูก็จะมีรับงานอีเวนต์
16: อ่ะแล้วจริงๆงานก็คล้ายกันนะเขาก็ร้องเพลงเราก็ร้องเพลงตลกเหมือนกัน
11: พิธีกรบ้างแต่เป็กกี้จะเน้นเป็นวงหนูอ่ะไปคนเดียวหนูจะไม่มีแบบมีแค่แบ็คกิ้งแท็กไม่เอาคาราโอเกะหน้างานง่ายๆอ่ะแล้วหนูก็ร้องเอนเตอร์เทนแต่เป็กกี้ก็จะเน้นเป็นวงเราก็จะมีการไปเจอกันบ้างบางงานก็จะแล้วพอเลิกงานเราก็จะไปกินข้าวแฮงเอากันแล้วก็จะเมาท์มอยปกติอะไรเงี้ยจนมีระยะหนึ่งที่เราต่างคนต่างก็เริ่มยุ่งในแต่ละส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำงานร่วมกันในรายการหนึ่งก็คุยแซ่บโซ่พูดได
16: ้
11: รู้จักกันกินข้าวสนิทกันเหมือนเดิมแต่ความสนิทมันไม่ได้เหมือนตอนหนูนะบอกไม่ถูกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีความลึกซึ้งละเอียดอะซึ่งหนูว่าเฉยๆนะพี่อันตอนมานั่งคุยตอนหลังหนูรู้สึกว่าหนูแค่รู้สึกว่าต่างคนน่าจะมีพาร์ทที่โตขึ้นก็เลยไม่ได้มีมุมนี้มากสักเท่าไหร่แต่เวลาไปกินข้าวด้วยกันคุยกันสนุกกันร้องเพลงด้วยกันกอดคอกันมีทุกอย่างแต่แค่ใจมันมีช่องว่างอะช่องว่างระหว่างกันซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นยังไม่รู
16: ้ต่างคนต่างเป็น
11: รู้สึก
16: คือมันรู้สึกเหมือนมีความอึนแม่คูดเบาๆอย่างเงี้ยหรออ
11: ่ะพอมาคุยตอนหลังพูดได้ละอย่างช่วงแรกหนูจะว่าทำไมเป๊กมันไม่ค่อยคุยกับหนูเหมือนทำงานเสร็จจบแล้วจบกันอะไม่มีแบบเรื่องสาระทุกสุขดิบหรือจะชวนไปไหนต่อเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันทำไมมันไม่มีวะอะไรเงี้ยส่วนเป็กเอ็มก็มาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดกับเป็กกี้ยังไงในตอนนั้นเพราะช่วงนั้นชื่อเสียงก็เริ่มถาโถมเหมือนกันมีความระแวงและคิดไปเองว่าเขาต้องไม่ชอบเราแน่ๆหรือว่าเขาคิดเปลี่ยนไปกับเราแน่ๆเป็กมาเล่าให้หลังนะว่าก็คิดไปเองเหมือนกันจนหนูก็แบบไปแฮงเอาท์กับกลุ่มทีมงานอะไรใช่ไหมแล้วก็มีการคุยกันว่าเออมันไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนพอสื่อตรงกลางอะค่ะเขารู้คนประสานอะเขาก็เลยมีวันนึงเราให้มานั่งคุยกันในรายการมันก็เลยมีการพูดออกมาซึ่งพอเฉลยมาปุ๊บไร้สาระมาก
16: ๆคือ
11: คิดกันไปเองว่าต่างคนต่างไม่รักกัน มันก็เลยไม่กล้าสนิทกันแบบสมัยก่อนนึกออกไหม
16: ทางที่ไม่มี
11: อะไรเลยไม่มี
16: จุดอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นปะทุไม่มีเคยขัดกันเคย
11: ไม่มีแย่งงานกันไม่มีทะเลาะกันไม่มีอิจฉาริษยากันไม่มีเรื่องอะไรเลย
16: สรุปคือจังหวะมโน
11: แล้วคิดกันไปเองว่าคนนั้นน่าจะเปลี่ยนไปแล้วสงสัยจะแบบได้ประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยจนนึงพอมันเฉลยปุ๊บก็ขำก็กอดกันแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่าง
16: สรุปคือไม่มีอะไรจริง
11: ๆไม่มีอะไรจริง
16: ๆแต่บางทีความเป็นมนุษย์นะบางทีมันก็เป็นแบบนี้ได้นะ
11: คิดเอง
16: อยู่ดีวันนึงอีกคนนึงก็เงียบไปซึ่งเขาอาจจะเงียบไปด้วยมีอย่างอื่นในใจเรื่องอื่นในชีวิตคิดเรื่องงาน
11: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรา
16: ทำไมเขาไม่คุยกับฉันวะ
11: ง
16: ั้นฉันก็ไม่คุยกับมันบ้างดีกว่า
11: อะไรอย่างเงี้ยมีช่องว่างคิดกันไปเองสร้างงานแค่นั้นเลยพี่อั๋น
16: สรุปไม่มีอะไรเนาะ
11: ไม่มีอะไรทุกวันนี้เจอก็ทำงานด้วยกันได้
16: ไม่สนุกเลย
11: อยากให้มีเหรออ๋อจริงๆแล้วเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันค่ะ
16: ไม่อย่าอันนี้ก็มโนนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะ
11: ครับ
16: อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเราจะเบรกกันสั้นๆกันก่อนแต่ว่าที่บอกเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าตอนตั้งแต่สวัสดีเลยผมบอกว่าดูผู้หญิงคนนี้แฮปปี้ลันลาไปซะหมดเข้าใจไปซะหมดอะไรก็ได้สมหวังแฮปปี้อะไรทำให้ตัดสินใจพาตัวเองไปถึงจุดที่เคยคิดสั้นได้ขนาดนั้นตอบได้เลยฮะความรักเป็นพิษเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันเรื่องความรักของผู้หญิงคนนี้บ้างดีกว่าเบรกกันแป๊บนึงนะครับแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice ครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับ Club Inspire Day ครับ
17: Club Inspire Day
18: Club Inspire Day
19: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
17: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspire Day
18: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
16: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Club Inspire Day นะครับเราพูดถึงโหมดของงานเติบโตกันขึ้นมาจนเป็นชมพู่ก่อนบ่ายดูชีวิตเกือบจะเรียกว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบได้เลยถึงแม้ว่ารู้จริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะแต่มันเกือบเหมือนไงแต่ในอีกด้านนึงอะไรพาให้เราไปถึงขั้นที่เฮ้ยผมงงว่าเอาตรงไหนมาแทรกที่บอกว่าเราเคยไปไกลถึงขั้นคิดสั้นเพราะ

0: ังอ่ะมันไม่เข้าใจมันมุทะลุความรักมันมีไว้ให้พุ่งชนมันจะรักมันจะคาดหวังเยอะมันจะเอาไหล่พิงไว้ที่เขาคือถ้าไม่มีเขาอ่ะล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราต้องการความสุขจากเขาตลอดเวลาสําหรับคนที่อยู่ข้างเรานะเขาจะต้องเติมความสุขให้เราเขาจะต้องภูมิใจเราเขาจะต้องรักเราอะไรเงี้ยโดยที่ตอนนั้นเราไม่เคยภูมิใจและรักในตัวเองเลยมันก็เลยไม่ได้หาความสุขด้วยตัวเองมันไม่ได้มั่นใจในตัวเองแล้วมันไม่ได้มีความสุขด้วยตัวเองแต่มีความสุขเพราะอยากให้เขาให้ความสุขเรามันก็เลยตั้งเป้าไว้สูงแล้วมันก็คาดหวังเยอะพอมันเจอเรื่องสะดุดอุปสรรคอะมันก็เลยเป๋เยอะ
1: คือความสุขของเราคือหัวใจของเราเราเอาไปผูกไว้ที่ขาของเขาอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ทุกอย่าง
1: แล้วณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่พาเราไปตรงนั้น
0: คนหนึ่งที่มันเข้ามาในช่วงนึงของชีวิตเราอะเฮ้ยมันดูดีอะมันพอละมันสวยงามละแล้วก็มีความสุขแบบเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้เลยมีความสุขจนเพื่อนแบบ
1: สุขมาก
0: สุขเกินสุขจนใครเตือนก็ไม่ฟังสุขจนแบบใช้ชีวิตไปสุดๆไปเลยอ่ะพี่อันแล้วพอวันนึงพอทุกอย่างมันเฉลยหรือว่าความจริงมันปรากฏหรือว่าเรารู้ใจตัวเองหรือต่างคนต่างแบบมันต้องจบเนี้ยมันเลยพังเยอะพอโลกที่เราวางไว้มันสวยมากแล้วมันคิดว่ามันจะไปต่ออีกเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยเออพอมันพังปุ๊บมาอ้าวไงต่อวะ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือนะวันนั้นอกหักขั้นรุนแรงไหมอกหักจากความรักหรืออกหักจากความหวังที่จะเห็นภาพของเราที่วาดฝันไว้แล้วมันไม่เป็นจริง
0: มันไม่ได้เจ็บจากอกหักซะทีเดียวมันผิดหวังมันผิดหวังกับความคาดหวังแล้วพอมันมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบเอ๊ะอ้าวมันไม่สบายใจเราเลยอะแล้วที่ผ่านมาคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ย พอมันรู้ปุ๊บมันเจ็บเยอะจริงๆถ้าลงรายละเอียดมันเยอะมากเลยอะมีอยู่ช่วงนึงที่มีคนมาปรึกษาเรื่องความรักหนูเยอะมากหลังจากหนูผ่านเรื่องเนี้ยพี่อันเชื่อไหมว่าพอหนูเล่าแค่เสี้ยวนึงที่หนูเจอมาให้เขาฟังอะทุกคนฟังแล้วจะแบบเชี่ยเรื่องหนูเบาไปเลยพี
1: ่
0: พี่ผ่านมาได้ไงวะหนูเจอหนักเยอะหลายๆเรื่องหลายๆราวอ่ะดีกว่าก
1: ับคนคนเดียวเนี่ยหรอ
0: ใช่
1: ซ
0: ึ่งตอนนั้นมันผิดที่เขาซะทีเดียวไหมก็ไม่เพราะว่าเราไปทุ่มให้เขาซะหมดแล้วเราก็คาดหวังแล้วเราก็ไม่เข้าใจความรักอะค่ะพี่อันมันทุกข์ไปเองมันเศร้าไปเองมันเครียดไปเองอะไรเงี้ยจนมันเหมือนทำร้ายตัวเองนั่นแหละแล้วพอจนวันนึงที่มันรู้สึกว่ามันต้องหักแล้วอะมันก็เลยขอแบบจมให้สุดไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันจะแบบมันจะกลับมาได้ไหมด้วยนะมันงงๆอ่ะพี่อ่านหนูปิดโรงแรมนอนหนูกินเบียร์ทั้งวันเลยอ่ะ
1: จุดที่เราดำดิ่งลงไปเรื่อยๆจนพาตัวเองไปถึงจุดที่คิดว่าแบบงั้นฉันหนีไปเลยดีกว่าหนีจากโลกใบนี้ไปเลยดีกว่า
0: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบไม่เอาอะไรแล้วงานหนูลางานเป็นเดือนเลยอ่ะจนพอแบบมันคงไม่ได้นอนด้วยดื่มด้วยแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มันก็ดิ่งไปเรื่อยๆมันก็มองหน้าต่างโรงแรมแล้วก็เออถ้ามันฟึบลงไปตอนนี้เลยก็จบเลยนะหนูก็ไปเปิดหน้าต่าง
1: เปิดแล้วเหรอ
0: ซึ่งโชคดีมากที่โรงแรมนั้นหน้าต่างมันไม่ได้เปิดกว้าง
1: อ๋อมันเปิดได้แต่มันเอาตัวออกไปไม่ได้อะ
0: มันพัดได้แค่เนี้ย
1: ม
0: ันดันได้แค่เนี้ยแล้วมันก็ติดอ่ะแล้วก็พยายามเอาตูดออกไปแล้วมันออกไม่ได
1: ้
0: เหนื่อยเมาด้วยก็เลยเร็วมานั่งตรงหน้าต่างข้างล่างแล้วก็นั่งกินเบียร์ต่อถ้าวันนั้นมันเปิดได้หนูลงไปแล้ว
1: จริงไหม
0: จริงมันแบบขี้เกียจแล้วว่าเหนื่อยว่ะ
1: มันไม่นึกถึงเรื่องอื่นในชีวิตเลยเหรอ
0: ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลย
1: มันไม่นึกถึงพ่อแม่งานเงินความภูมิใจ
0: ยังมัน
1: อยากอื่นหายหมดเลยเหรอ
0: มันอยากแค่ตรงเนี้ยเอาวะทำไมชีวิตมันเศร้าจังวะเศร้าให้สุดมันไม่มีค่อยมีสติอ่ะพี่อ่านแล้วมันหนูไม่ได้อยู่ค่ะหนูอยู่คนเดียวอ่ะ
1: แล้วสุดท้ายเราขึ้นมาจากหลุมนั้นยังไงอ่ะ
0: อยู่ดีเหมือนคนดีดนิ้วแล้วปลดล็อกตัวเองอ่ะทำอะไรอยู่วะเนี้ยเสียดายเวลาชิบเป๋ง
1: ซึ่งนั่งอยู่ในห้องโรงแรมนั่นน่ะหรอ
0: นอนละนอนแล้วก็ตื่นมา
1: แล้วก็คิดได้เองในวันหนึ่งหรอ
0: นั่งลงหลังหน้าหรือก็นั่งมองห้องที่มันแบบมีแต่กระป๋องเบียร์ไม่อยู่ทำอะไรวะเนี่ยนี่มันกี่วันละงานก็ไม่ทำแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะก็เลือกที่แบบมันมีสติแล้วมันไม่อยากลงจากหน้าต่างแล้วนี่แล้วถ้าหลังจากเนี้ยอะไรต่อเนี่ยตอนนี้แหละที่พ่อแม่ค่อยโผล่มาครอบครัวมีนี่หว่าม ันค่อยๆแวบเข้ามาพี่อ่านหนูไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่คอยเตือนเรามาตลอดก็ยังอยู่นี่หว่าแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นเรื่อยๆพี่อ่านเริ่มมองว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเงินหมดเรื่อยๆงานในวงการหายแล้วมันเป็นอาชีพของหนูอะหนูไม่ใช่คนที่เป็นลูกเจ้าสัวที่เข้ามาเพื่อต่อยอดธุรกิจนึกออกไห
1: ม
0: ที่มีอยู่แล้ว

0: แล้วอะแต่หนูเป็นคนเข้ามาเพื่อหารายได้จากการเป็นอาชีพนักแสดงเลยอะเป็นดาราเลยอะถ้าหนูพังตรงนี้หนูหมดเลยหลังจากนั้นอะรู้สึกมองกลับไปอะเสียเวลาชิเป๋งเลย 2-3 วันนั้นหาเงินได้ตั้งเท่าไหร่อย่างเงี้ยแบบเสียเวลาทำลายสุขภาพวันนั้นอะทำลายตับตัวเองไปเท่าไหร่รู้สึกว่าเสียเวลาแต่ตลกแต่ถามว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ทำให้หนูได้เจอและทำให้หนูได้ค้นพบอะไรบางอย่างและทำให้หนูมาถึงทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆเข็ดกลัวความรักไหมจากครั้งนั้น
0: อะไม่เข็ดแต่ไม่มีก็ได
1: ้
0: เมื่อก่อนเวลามีคนสัมภาษณ์ถ้าให้มีงานกับมีความรักเลือกอะไรถ้าคนมีสติดีๆก็บอกเอางานหนูบอกว่าหนูเอางานด้วยแต่หนูขาดความรักไม่ได
1: ้
0: สมัยก่อนคนก็จะมึงนี่มันติดความรักจริงๆแต่เป็นสมัยเนี้ยไม่เข็ดไม่กลัวแต่ถ้าเจอไม่ดีพักก็ได้
1: ไม่มีก็ได
0: ้ไม่มีก็ได
1: ้เมื่อก่อนมันรักตัวเองไม่เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้จริงๆการอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ
0: ใช่แล้วพอทำได้ปุ๊บโถชีวิตง่ายชะมัดกินข้าวคนเดียวยังมีความสุขเลยพี่หันคนอื่นอาจจะเคยมองว่าใครมานั่งกินข้าวคนเดียวละบ้านะหนูนั่งกินข้าวคนเดียวบ่อยมากดูหนังคนเดียวเดินช้อปปิ้งคนเดียวแฮปปี้จะตาย
1: เออพี่ก็ชอบนะแต่มีคนไปด้วยก็ได้
0: ก
1: ็
0: ได้
1: แต่ไม่มีก็ได้
0: แล้วก็นานๆเจอเพื่อนฝูงที่น่ารักของเราก็ได้แต่ไม่ทุกวันก็ดีแล้วก็ถ้าเจอใครที่หนูไปนั่งกินข้าวด้วยหรือว่าอยู่ในทำงานด้วยหรืออะไรแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่สบายใจกับเขาหนูไม่เข้าใกล้หนูถอยอาจจะต้องทำงานกันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ก็แค่ไม่เอาชีวิตส่วนตัวไปใส่กัน
1: อ
0: ะเว้นความสุขเลยอะถ้าอันนี้เข้าไปแล้วทุกอันนี้เข้าไปแล้วร้อนอะถอยออกมาเลยอยู่ในพื้นที่สุขของตัวเองเลย
1: จริงๆนี่ไงเขาถึงบอกว่าเราได้บทเรียนจากความทุกข์มากกว่าจากความสุขมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันทุกข์สุดเราก็เลยได้บทเรียนใหญ่มาใหญ่มากมากจนทำให้เรากลายเป็นคนที่ถึงขนาดบอกว่านะตอนนี้อยู่กับสามีแบบเพื่อนก็ได้ถ้าหากว่าอยู่ๆไปแล้วเพราะเบื่อเราเบื่อกันจะไปซื้อกินก็ได้ขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่าหรือพี่พูดเกินไป
0: แต่ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ตอนนี้ถ้าในอนาคตอันนี้ถ้าคนได้ที่ฟังอยู่จะรู้สึกว่าวันหนึ่งผู้หญิงมันก็หมดฮอร์โมน
1: อ
0: ะผู้ชายก็อาจจะยังมีความต้องการอยู่หนูพูดถึงแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะหมดเมื่อไหร่อะตอนนี้หนูก็ยังแบบว่าเปิดใช้บริการเปิดใช้บริการอยู่อย่างเงี้ยยังดูแลกันได้อยู่นึกออกไหมแต่วันหนึ่งอยู่ดีหนูเครียดหนูมีปัญหาสุขภาพหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้แบบหนูขาดตกบกพร่องไปแล้ววันหนึ่งมันคนแก่ตัวไปเป็นคู่ชีวิตอ่ะมันคือเพื่อนคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะความหึงหวงไม่มีแล้วอ่ะพี่อ่านจริงๆนะมันไว้ใจแล้ววันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขายังต้องการอยู่เขาขอไปเที่ยวได้ไหมเชิญค่ะเพราะฉันดูแลคุณไม่ได้แล้ว
1: เราพูดแล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้จริงไหม
0: ทำได้สาบานได
1: ้มันรู้สึกเลยฮะ
0: ได้แต่ไม่ใช่วันที่ฉันยังพร้อมอยู่นะพี่อ่านนึกออกปะหลายคนจะเข้าใจว่าโอ๊ยคุณคบกันอยู่ตอนนี
1: ้
0: แล้วคุณให้เขาไปมีคนอื่นได้ไงไม่ได
1: ้
0: หนูพูดในอนาคต
1: เราคิดว่าเราเข้าใจมุมมองความรักแบบนี้เพราะตัวเราหรือว่าเพราะตัวเขา
0: อายุมันมากขึ้นนะพี่อ่านมันเหนื่อยมันเสียดายเวลามันไม่รู้พรุ่งนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าหนูก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆใส่ธรรมะให้กันเรื่อยๆหนูเป็นก่อนเขายังไม่ค่อยเป็นแต่หนูค่อยๆแทรกซึมให้เขาเย็นลงตามหนูเราจะไม่เสียเวลาทะเลาะ กันเลยเราจะเอาเวลาทะเลาะกันไปหาข้าวอร่อยๆกินหรือไม่รู้ใครผิดก็ตามพี่อ่านต่อให้เขาผิดเธอขอโทษยิ้มสิเสียเวลา
1: ใครผิดก็ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ
0: ่อยากกินอะไรเดี๋ยวจะกินหนูเลยก็หนูกลายเป็นแบบหนูเปลี่ยนบรรยากาศให้แบบเปลี่ยนมูดไปเลยอ่ะซึ่งตอนแรกเขางงมากนะคนที่มันเคยมีคนปะทะด้วยอ่ะแล้วมันไม่มีคนปะทะด้วยอ่ะเฮ้ยหนูลืมง่ายไปเปล่าหนูอ้าวไม่ดีหรอบีเนี่ยเดี๋ยวนั่งทะเลาะกันงอนข้ามไปอีกวันนึงเสียเวลาไป1วันไปดูหนังกันมั้ยไปกินข้าวอร่อยๆกันมั้ยมีความทรงจําดีๆเพิ่มขึ้นในวันนี้แทนที่จะมีความทรงจําเสียๆเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยคือช่วงหลังๆอะค่ะหนูเป็นคนไม่ยุ่งโทรศัพท์เค้าเค้าไม่ยุ่งโทรศัพท์หนูหนูเป็นคนไม่ได้อยากรู้ Facebook ใครหนูไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเค้าอะ
1: เพิ่งเป็นกับคนนี้หรือเป็นแบบนี้มาตลอด
0: เพิ่งเป็นกับคนนี
1: ้อ๋อแสดงว่าก่อนนั้นเราดูมือถือเหรอ
0: ก็แม่อย่าลืมไว้กับหนูแล้วกันนะหนูก็ส่องหมดแหละ
1: แปลว่าอยู่เฉยๆก็จะเข้าไปดูหรอ
0: ก็อยากดูว่าดูทีไรก็โปะทุกทีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้ว ต่อให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีพิรุธอะไรไงเราก็จะฉันจะต้องทำการตรวจสอบฉันจะเป็นนักตรวจสอบอย่าง
0: นี้มันก็ดูซะหน่อยแหมบางทีเขาลืมโทรศัพท์ไว้กับเราคืนนึงพี่ผู้หญิงวัยรุ่นอ่ะโทรศัพท์แฟนอยู่กับเราคืนนึง
1: พี่ไม่เคยมีแฟนที่ ยุ่งกับชีวิตส่วนตัวพี่เลย
0: เขาอาจจะทำแต่พี่ไม่รู้ตอนพี่เข้าห้องน้ำอ่ะ
1: เอาหรอจริงเหรอ
0: โอ้ตอนหลับรู้ตัวเปล่า
1: เอาหรอ
0: สแกนนิ้วสแกนอะไร
1: เธอทำให้
0: ฉ
1: ันพะวงเลยนะเนี่ย
0: แต่คนที่ไม่ดูก็มีพี่อ่านซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็เป็นวัยรุ่นที่แบบ
1: พี่ก็ไม่เคยดูของใครเลยสักคนพี่ไม่อยากรู
0: ้เออเนี่ยก็
1: พ
0: ี่
1: ไม่อยากรู้จริงพี่รู้สึกว่าถ้าไม่อยากอยู่ก็ไปแค่นั้นเอง
0: ซึ่งดีแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจตอนนี้ในเวเนี้ยซึ่งมันถูกต้องเพราะว่าถ้าคนไม่รักล้างให้ตายเขาก็ไม่รักมันไม่อยากรู้ไปเองรู้เพื่ออะไรอ่ะรู้แล้วยังไงต่
1: อ
0: ต่อให้เขามีแล้วเราไปรู้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้สมมุตินะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่างเงี้ยถ้าเขามีแต่เขารักเราเอาคิดโง่ๆแบบนางเอกนะก็อยู่กันไปหนูก็เลยมีความคิดประจวบว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันและกันไม่ยุ่งโทรศัพท์เขาเขาไม่ยุ่งโทรศัพท์เราเขาจะไปไหนเชิญหนูจะไปไหนเขาโอเคมีความไว้ใจเยอะมาก
1: ความไว้ใจเยอะมากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักกันใช่ไหม
0: รักมากรักกันแต่ไม่ได้รักแบบหลงแล้วอ่ะมันรักแบบปรารถนาดีพี่อันอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงอยากให้เขาอารมณ์ดีขึ้นอยากให้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
1: มันเฮลตี้มากเลยเนาะ
0: มากพี่อันงงมากแต่ว่ามีความสุขเหลือเกินแต่ถ้าความคิดแบบนี้เราไปอยู่กับคู่ที่เขาไม่ได้คิดแบบเราก็จบนะผู้ชายก็ลันลาเจ้าชู้แหลกลานเลยนะ
1: เขามีส่วนช่วยให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นไหม
0: มีเขาเป็นคนเขาไม่ใช่คนดี 100% เขาไม่ใช่คนรวยมากมายไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาทำอ่ะทำให้หนูรู้สึกว่าการอยู่กับคนที่เขารักเราอ่ะมันแฮปปี้สุดละให้รักเขาแทบตายพยายามเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขามารักเราอ่ะมันยากนะแต่ถ้าเราไปเจอคนสักคนหนึ่งที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเราด้วยอ่ะเขาเห็นคุณค่าในตัวเราอ่ะมันจะมีความสุขซึ่งกันและกันเพราะว่ามันไม่มีเรื่องคิดในหัวเลยพี่อ่านทุกวันนี้ออกจากบ้านมาเขาจะอยู่กับใครก็จะไปหาไปที่ไหนไม่คิด
1: จากวันหนึ่งซึ่งเราเคยมองว่าฉันไม่มีทางเป็นแม่ได้ไหมนะนึกภาพตัวเองของการเป็นแม่ไม่ออกวันนี้มีตั้งสองลูก
0: เพราะเรามันเฟี้ยวอ่ะเรามันมุทะลุเรามันนิสัยผู้ชายหนูชอบอิสระสุดๆไปเลยจนวันนึงที่คิดว่าจะแต่งงานแล้วมีลูกจะมีดีไหมวะ
1: มีโหมดของการตัดสินใจนี้อยู่
0: ใช่ไม่แน่ใจแต่เพื่อนๆทุกคนรอบข้างหนูมีลูกกันหมดละเขาจะบอกว่าเดี๋ยวมันมาเองสัญชาตญาณ
1: อ
0: ะความเป็นแม่มันมาเองจริงเหรอวะแต่พอท้องปุ๊บอะตั้งแต่เห็นเม็ดถั่วพี่อันร้องไห
1: ้อ๋อเหรอเราร้องไห้เลยเหรอ
0: เห็นเม็ดถั่วอยู่ในท้องอันตาสาวท้องแล้วเว้ยเฮ้ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องอะตื่นเต้นมันมีความตื่นเต้นก่อนแต่หลังจากนั้นนะความปลื้มปิ่มความดีใจความเป็นแม่สัญชาตญาณมาเรื่อยๆเลยได้ยินเสียงหัวใจเห็นเขาโตในท้องลุ้นผลตรวจแข็งแรงดีไหมวะจนถึงวันผ่าคลอดวันคลอดวันเลี้ยงปั๊มนมร้องไห้เหนื่อยเป็นซึมเศร้าหลังคลอด
1: เป็นครบ
0: แต่ว่าคิดไม่ผิดที่มี
1: แต่สิ่งหนึ่งอีกเหมือนกันที่เราบอกว่าเรามีครอบครัวที่เรามีความสุขอย่างนี้เพราะว่าชมพู่บอกว่าชมพู่ตั้งใจเป็นภรรยาในแบบที่สามีต้องการ
0: พอเข้าใจชีวิตในการมีความรักและความสุขกับตัวเองเนี่ยค่ะพี่อันคุณผู้ชมก็จะเลยรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะผู้ชายชอบแบบไหนแล้วหนูนิสัยผู้ชายอ่ะขี้หึงไม่มีใครชอบอยู่แล้วไม่ดูแลตัวเองให้มีเสน่ห์เลยเขาก็ต้องไปมองข้างนอกเจ้ากี้เจ้าการเกินไปบังคับไม่เขาให้เขามีอิสระเลยหนูอันนี้หนูว่ามันเป็นเบสิกของผู้ชายที่ทุกคนทำได้ค่ะก็คือคนมันจะนอกใจอ่ะคนมันจะเจ้าชู้คนมันจะทำผิดพลาดให้เราไปคุมเขาแทบตายหรือว่าต่อให้เราดีแทบตายแต่ถ้าเขาไม่รักเรามากพอแล้วถ้าเขาอยากจะไปเขาก็ไปดังนั้นหนูก็เลยใช้แบบวิธีง่ายๆเบื้องต้นก่อนว่ากับผู้ชายทุกคนที่ใช้โหมดนี้ได้ก็คือไว้ใจไม่เจ้าจี้จุกจิกไม่ขี้หึงดูแลตัวเองพูดจาคะขาบ้างอ้อนบ้างทั้งภาษาผู้ภาษากายและการเติมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สามีภรรยาควรจะมีกันบ้างทำให้ครบแล้วก็มาถ้ารายละเอียดลึกๆกับสามีคนนี้อันนี้ในหมวดผู้ชายทั่วไปนะถ้าทำได้หนูว่าผู้ชายเขาแฮปปี้ถ้าเขาเป็นคนที่รักเรานะแต่ถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วอันเนี้ยจะยากนิดนึงถ้าเขาอาจจะไม่อยู่กับที่หรอกแต่ถ้ามาเจอคนที่รักเราแล้วแล้วทำเอารายละเอียดลึกของสามีคนนี้อีกก็คือเขาก็ดีในแบบของเขาที่เราก็มีความสุขเซอร์ไพรส์บ้างหวานกับเราบ้างทำกับข้าวเก่ง พี่อ่ะหนูแฮปปี้แล้วอะดอกกุหลาบไม่ต้องมาพันดอกไม่เอาทำกับข้าวอร่อยๆให้กินได้กินข้าวปากได้กินด้วยอย่างเงี้ยแล้วของขวัญบ้างเซอร์ไพรส์บ้างหวานบ้างส่งสติกเกอร์ไลน์บอกรักกันบ้างอะไรเงี้ยเติมเต็มกันแค่นี้หนูว่าก็พอละแล้วมันก็รู้สึกเองว่าเขาก็แฮปปี
1: ้
0: แต่อันไหนที่เขาไม่แฮปปี้เขาก็พูดหนูช่วงนี้ไม่หวานช่วงนี้หนูเหนื่อยกันไปหรือเปล่าแล้วหนูก็เครียดแล้วหนูมาลงที่เขารู้ตัวไหมอุ๊ยหร
1: อ
0: เตือนกัน
1: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
0: หนูว่ามันคือคำที่ทุกคนเคยได้ยินแต่บางทียังไม่อยู่จุดที่ทำได
1: ้
0: ก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดจริง
1: ๆ
0: บางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีผ่านไปกี่ปีก็ยังพูดเรื่องเนี้ยความเจ็บช้ำน้ำใจที่เจอคนที่มันทำร้ายเรางานที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันทำให้เราเจ็บอะไรเงี้ยบางคนยังจมอยู่กับสิ่งนี้จริงๆนะแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอกินเหล้าอะไรก็ยังพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันออกไม่ได้พี่อันเพราะว่ายังติดอยู่กับอดีตถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้นะแค่นั้นเองแล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองรู้ใจตัวเองอย่างของหนูอะถ้าจะบอกทุกคนหรอกก็คือเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่
1: อ
0: นไม่ต้องรอถึงแม้ครอบครัวก็ตามนะคนใกล้ตัวไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นคุณค่าในตัวเราไม่ต้องให้ใครมาให้กำลังใจเราไม่ต้องให้ใครมาภูมิใจในตัวเราไม่ต้องให้ใครมารักเราเรานี่แหละเริ่มจากตัวเองก่อนเพราะถ้าเราไม่ดูแลร่างเนี้ยที่เราอาศัยเขาอยู่ให้ดีอ่ะมันไปต่อยากเหมือนกันนะมันก็จะแบบไม่เก่งเลยว้าผิดพลาดอีกแล้วทำผิดอีกแล้วเหรอมึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษไปซะหมดหนูทำผิดหนูก็ขอโทษหนูทำดีหนูก็ดีใจหนูมีอะไรที่มีความสุขหนูเก็บเลยแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้ไม่คาดหวังเรื่องอะไรเลยในอนาคตแต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข
1: ์
0: เพราะถ้ามันเป็นไปได้ทำไมเป็นไปไม่ได้สักทีวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับสามีก็ตามถ้าวันหนึ่งไม่ใช่หนูรู้เลยว่ามันคือไม่ใช่หมดบุญต่อกันถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายไม่เล้าหรือไม่ทะเลาะไม่อะไรทั้งนั้นไม่ร้องไห้คุยกันด้วยดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันถ้าวันหนึ่งไม่ใช่นะไม่คาดหวังแต่ถ้าใช่เป็นบุญของเราอยู่ดูแลกันไปยามแก่ยามเฒ่าลูกหลานโตแล้วก็ต้มมะละขมๆฝึกกินกันเนี่ยหนูคิดอย่างเงี้ยพี่อ่านจูงมือไปตลาดสดอ่ะไปซื้อมะละกินวันนั้นอาจจะกินเป็นแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยามแก่ยามเฒ่าเที่ยวกันแบบ
1: ชอบแล้วล่ะมะละนะวันเนี้ย
0: เอ้ยจริงป่ะหนูยังลอง
1: อยู่ดีๆก็ชอบอ่ะมันมาเองจริงอ่ะ
0: หนูยังฝึกอยู่หนูเลยรู้สึกว่า
1: พี่ไม่ต้องฝึกพี่แล้วพี่ไม่ได้ฝึกด้วย
0: หรออันเนี้ยหนูคิดแบบเนี้ยว่าถ้ามันมีบุญแล้วอยู่ด้วยกันไปอ่ะก็ทำอะไรแก่ๆไปด้วยกันเพราะเขาคงไม่ดีอะไรก็เที่ยวแบบว่าไม่ต้องเดินเยอะอยู่ด้วยกันแบบแก่เท่าลูกไม่คาดหวังอะไรเขาเลยว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหนูมีหน้าที่ให้ความสุขเขาให้ได้มากที่สุดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูโตมาแบบว่าในสมัยก่อนเนาะมันจะมีการเปรียบเทียบมันจะมีการดุด่ามันจะมีการตีอะไรซึ่งหนูเป็นภาพจำที่หนูฝังบางมุมเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้บอกพ่อแม่ผิดนะการเลี้ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยหนูจะไม่คาดหวังกับลูกเพราะว่าหนูอยากเป็นอะไรก็ได้ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงแล้วหนูมีรอยยิ้มแล้วหนูมีความสุขอะไรผิดค่อยๆสอนไม่คาดหวังว่าหนูจะต้องเป็นหมอให้แม่สิแม่อุ๊ยเป็นหมอผิวหน้าให้แม่หน่อยโตขึ้นแม่จะได้ทำหน้ากับหนูอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นอยากเป็นอะไรก็เป็นขอให้หนูมีความสุขและดูแลตัวเองได้แม่ก็จะทำไว้ให้บางส่วนเท่าที่หนูจะดูแลตัวเองได้แล้วหนูก็ไม่คาดหวังว่าวันหนึ่งตอบแทนบุญคุณฉันนะจ๊ะเพราะฉันเป็นคนตั้งท้องและเลี้ยงเธอมาต้องมาตอบแทนต้องเอาเงินมาให้ฉันหนูไม่เอาถ้าเขาจะให้ถือว่าเป็นบุญของเราว่าเขาโตมาแบบมีคุณภาพดูแลตัวเองได้เฮ้ยแล้วมีเผื่อมาให้แม่ด้วยเว้ยอันนี้โชคดีแต่ถ้าไม่มีให้ไม่เป็นไรเพราะหนูก็จะเก็บเงินวางแผนของหนูไว้แล้วว่ายามแก่นั่นแหละเงินเกษียณหนูก็จะใช้ตายายสองคนก็ดูแลกันไปแล้วก็ไม่คาดหวังเรื่องงานวันหนึ่งมันมีขึ้นมีลงทุกวันนี้มีงานโคตรดีใจเวลามีงานใหม่ๆติดต่อมาแล้วขั้นใหม่วะพี่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบดีใจกระเทพหนูพูดไปเรื่อยเปื่อยท่านคะขอบคุณนะคะที่ประธานพรจะไม่บ่นเลยค่ะว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยเปื่อยพี่อ่านเวลาขอพรอ่ะไม่คาดหวังถ้าวันหนึ่งรายการที่หนูทำอยู่มันถึงวาระที่มันต้องเปลี่ยนถ่ายก็ยอมรับกับเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนเวลามันหมดอ่ะเมื่อก่อนตอนซีคอมไลฟ์กับนัดจบอ่ะ8 ปีอ่ะ
1: จิตตกใช่ไหม
0: ร้องไห้กันเป็นบ้าเป็นหลังแบบ1คือมันผูกพัน2คือเงินหายไปเลยต่อเดือนหนักมากค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยทำใจไม่ได้แต่ถึงทุกวันนี้ถ้างานไหนติดต่อมาแล้วอยู่ดีมันปิ๋วไปนะเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของหนูอะหนูเฉยๆเลยก็มันไม่ใช่ของเราถ้าอันไหนเป็นของเรามันจะมาเองโดยที่ไม่ต้องคาดหวังนี่แหละเรื่องงานไม่คาดหวังครอบครัวในอนาคตก็ไม่ได้คาดหวังทำใจจะบอกว่าแช่งก็ไม่ถึงกับแช่งนะแต่แบบเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายอะพี่อันไม่ได้บอกว่าใครห่วงหัวของดำใครจะไปก่อนเราไม่รู้หรอกแต่เตรียมใจว่าวันนึงถึงวาระใครก็ต้องไป แต่ไปยังไงให้มีคุณภาพที่ไม่เป็นภาระอย่างเช่นสมมติว่าวันหนึ่งหนูไม่อยู่หนูต้องไม่ทิ้งภาระไว้ให้ใครหนูต้องเคลียร์ทั้งหมดไว้ให้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าทุกวันนี้นั่งคุยกับแม่เป็นเรื่องเวลานะกรมธรรม์เราอยู่ที่ไหนหมดมีใครมีกี่ฉบับเอามากองรวมกันเอกสารน่ะธนาคารมีกี่เล่มบางคนแอบเก็บตังค์ไม่รู้มียังไงเราต้องมาเปิดเผยกันละเพราะถึงวันนึงปุบปับหนูมีเงินอยู่ในธนาคารนี้อยู่2ล้านน่ะไม่มีใครรู้เลยอ่ะมันหายไปเลยนะพี่หันก็ต้องเปิดใจนั่งคุยกันแม่มีอะไรที่จะเป็นเงินบำนาญของแม่ในอนาคตเนี่ยคุยกันหมดประกันจะถึงดีลเมื่อไหร่มานั่งคุยเหมือนเตรียมอ่ะไม่รู้แม่พ่อหนูใครในอนาคตวางแผนล่วงหน้าแต่แค่ไม่ยึดติดกับไม่คาดหวังแค่นั้นแหละก็ไม่ทุกข์ดิ
1: จริงๆมันก็เหมือนหลายๆเรื่องที่บังเอิญนะผมไม่ได้โยงเข้าศาสนานะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณจะศาสนาอะไรก็ได้นะมันก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่ชมพู่พูดได้แต่มันก็เหมือนกับสิ่งหลายๆเรื่องที่ศาสนาพูดบอกเนี่ย
0: ใช่
1: ไหมอยู่กับปัจจุบันขณะนี่คือหัวใจสำคัญของพุทธศาสนามากเลยการเตรียมตัวตายซึ่งคือหรือเกิดแก่เจ็บตายความเข้าใจอะไรเรื่องพวกนี้ผมว่าแบบ
0: ธรรมชาติ
1: หลายเรื่องมันเป็นเรื่องคืออ่ะถ้าจะวางเรื่องศาสนาแบบที่ไม่มีเรื่องศาสนาก็คือใช้ชีวิตธรรมชาติที่สุด
0: แล้วมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะพี่อันทุกคนถ้าทำได้นะถ้าคิดได้ในมุมนี้จริงๆนะถ้าปลดล็อกตัวเองแล้วนะในการทำงานก็ง่ายขึ้นเราก็จะไม่เหนื่อยอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขทุกวันที่ทำงานใครไม่ดีกับเราเราก็ปล่อยวางเขาไม่ได้รักเราทำงานทุกวันนี้คนรักเรามีคนเกลียดเรามีเมื่อก่อนหนูจะเครียดมากกับคอมเมนต์แย่ๆจะเครียดมากกับคนที่ไม่รักเราจะคิดทำไมเขาไม่ชอบเราวะว่าเขาทำผิดอะไรนักหนาทำยังไงดีให้เขารักเราถึงทุกวันนี้ทำให้ตายเขาไม่รักก็ไม่รักทำให้มุมเราดีที่สุดตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าวันไหนที่พลาดหนูยังมีพลาดอยู่เลยก็ออกมาขอโทษยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำพลาดไปโดยแบบเต็มใจจริงใจและแก้ไขมันแต่ในที่ดีแล้วเก็บไว้ต่อเนื่องแล้วก็เนี่ยหลักธรรมะเนี่ยมันใช้กับครอบครัวหนูได้ด้วยวิธีคิดเนี่ยกับสามีอย่างเช่นเนี่ยอยู่ปัจจุบันอะอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนอะโทรศัพท์ตกแล้วมันพังอะถ้าผัวเมียมานั่งแบบมึงนี่ซ่อมซ่ามจริงๆเลยตกไปมันร้าวมันแตกโอ้โหกับมันแตกไปแล้วอะด่าไปมันก็ไม่หายร้าวอะ
1: ก็ช่างมัน
0: ก็ช่างมันก็ไปซื้อใหม
1: ่
0: หรือไม่แก้วแตกแก้วร้าวมานั่งด่าคนซ่อมซ่ามมานั่งกดหัวบั่นทอนกันอะแก้วมันก็ไม่เหมือนเดิมก็ไปซื้อใบใหม่เก็บกวาดให้สะอาดซื้อใบใหม่จบเลยเนี่ยหนูเอามาใช้กับเนี่ยลูกเหมือนกันลูกทำผิดหนูก็นั่งคุยไม่เอาเรื่องเก่ามาแบบรื้อเลยอ่ะก็สอนเหมือนแบบปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็ไม่คาดหวังอนาคตมันก็ใช้ได้ในทุกอย่างเลยอ่ะ
1: จริงฮะใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติเราก็ใช้ชีวิตให้มันง่ายถ้าเราใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายมันก็เรียบง่ายเนี่ยถ้าคุณไปใส่ความซับซ้อนสร้างเงื่อนไขของความสุขผมว่าความสุขมันก็จะมาพร้อมกับเงื่อนไขเนี่ยที่มันก็จะยากขึ้นจริงๆแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองได้แต่อย่าไปเผลอภูมิใจกับความชั่วของตัวเองเข้าใจป่ะผมไม่ได้หลอกด่าใครนะแต่หมายความว่าคือถ้าเราคิดว่าเราจะภูมิใจกับตัวเองอ
0: ่
1: ะเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสร้างความดีพัฒนาตนเองกันเพราะว่ามันก็จะมีบอกเฮ้ยวันก่อนฟังชมพู่เว้ยเขาบอกให้ภูมิใจกับตัวเองนะเว้ยมันไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วมันไม่ใช่ทุกคนก็เพียงแต่ว่าเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาตัดสินเรา
0: ใช่
1: เท่านั้นเองผมว่าจริงๆชัดเจนมากเลยนะแล้วผมรู้สึกเลยว่าผมนั่งอยู่ผมยังรู้สึกว่าชมพู่มีความสุขมาก
0: มาก
1: พี่อันเจอชมพู่วันที่ชมพู่ร้อนมากมาก่อน
0: สุดๆไปเลย
1: วันที่เราแบบดูลุกลนพุ่งพร่านซึ่งพี่บอกเขาเป็นอะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พี่แค่รู้สึกว่าม
0: ันมุทะลุไปหมดค่ะมันกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกโดยที่ไม่ได้แคร
1: ์
0: ตัวเองและไม่ได้แคร์คนอื่น
1: ใช่แต่วันนี้แค่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งฟังนะพี่ยังรู้สึกเลยว่าเรามีความสุขความสุขแบบประกายออกมาได้เลยแล้วผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้อินสปายที่เป็นประกายแห่งความสุขนี้ไปด้วยซึ่งเป็นประกายที่เราสามารถเอาไปใช้กันได้แบบจริงๆแล้วง่ายแต่ในความง่ายเนี่ยผมรู้ว่าบางทีมันก็ไม่ได้จะสามารถเราบอกว่าก็คิดให้ได้ก็มันยังคิดไม่ได้อะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคิดกันไปกันละกันค่อยๆอินสปายกันไปทุกวันพุธแบบนี้นะครับ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มในทุกช่องทางรวมถึงทาง Green Wave ด้วยนะฮะส่วนช่องทางอื่นๆนะครับก็มาที่ Facebook ของ Green Wave 1065ก็ได้หรือว่า YouTube ของ Airtime นะครับแล้วก็ Application Airtime ฟังฟินกันได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือคลับที่ตั้งใจนะครับต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปัน Inspiration แบบธรรมชาติที่สุดของการใช้ชีวิตของเขานี่แหละที่ตกตะกอนมาฝากพวกเราทุกคนแล้วตั้งใจมาเล่าให้เราฟังวันนี้กับชมพู่ก่อนบ่ายขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณครับพี่อาน
1: ครับผม และขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice ครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอหมดเวลากันแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าครั้งหน้าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญยังไม่บอกดีกว่าเป็นอันว่ารอติดตามแล้วกันครับ Inspire Day สวัสดีครับ Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยรายการนี้จบแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญดีๆคนพิเศษของเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รอกันไว้เลยนะครับ
2: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ช่ป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ว่าติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทธินาถทองชื่น22พฤษภาคมนี้นะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของทุกคนขณะเดียวกันค่ะข้อเสนอแล้วก็มุมมองจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะนำไปสู่การเตรียมพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเจรจาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
5: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

4เพลงต่อเนื่องนะครับนันทิดาแก้วบัวสายเขียนไว้ข้างเตียงมีสแตมป์กับความคิดนะครับผมแล้วก็มีคำอธิษฐานด้วยน้ำตาจากโดมจารวัตรรวมถึงความเจ็บปวดจากปามี่สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับผม20พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มาด้วยฝนเลยทีเดียวนะครับผมมีคุณผู้ฟังบอกว่านี่รอดูพี่ปอว่าจะมาทันฝนหรือเปล่าแต่วันนี้รถติดจริงๆนะครับผมติดกว่าวันปกติเลยทีเดียวก็เป็นปกติของวันที่ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังครับฝนตกก็รถติดเป็นธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยมาถึงก็มีข้อความบอกเลยครับว่ามีคนบอกว่าผมหน่อยเฮ้ยส่งมาให้อ่านหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณฟังครับผมแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอรายชื่อเพลงที่คุณอยากจะฟังในค่ำคืนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะสิ่งเงินจากเต้วิศรัตน์กับเพลงนี้ความทรงจำครับคุณผู้ฟัง

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ัสนีวสันต์นะครับผมนี่คือสิ่งอันนี้มีชื่อว่าลืมนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เพลงเพราะอีกเพียบเลยนะครับที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับผมเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกได้ในค่ำคืนที่ชุ่มฉ่ำสำหรับค่ำคืนนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่ามีน้ำขังอยู่หลายจุดเลยในกรุงเทพมหานครในค่ำคืนนี้นะครับฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับผมในช่วงเวลาที่เข้าสู่หน้าฝนจริงจังแบบนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงเวลาในการฟังเพลงที่แบบสดใสขึ้นบ้างแล้วกันเนาะ Serious Bacon กับเธอเพื่อนเราชอบเธอครับ

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ังกับ4ทุ่มกับอีก54นาทีเดี๋ยวต้องส่งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับแต่ข้อความขอเพลงก็ยังส่งเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับพี่ครับขอโจอี้ภูวศิษฐ์ครับผมเพลงไหนก็ได้อยากฟังมากครับผมลูกอีสานเหมือนกันครับได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เลยคุณผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
5: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
4: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
5: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆ นะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
4: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
5: ้เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณกรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นประมาณ 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินรบของสหรัฐที่ใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะโดยสำนักวิจัยแห่งสภาคองเกรสเขาเปิดรายงานจากการรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพสหรัฐคือนับตั้งแต่ทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐสูญเสียอากาศยานและโดรนรวมอย่างน้อย42ลำโดยสหรัฐสูญเสียโดรนสอดแนมและโดรนพิฆาตมากที่สุดนะคะขณะเดียวกันยังสูญเสียเครื่องบินเติมน้ำมัน KC-135 ไปถึง7ลำสูญเสียเครื่องบินขับไล่ F-15E ซึ่งถูกยิงตกในอิหร่านเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีเครื่องบินขับไล่ F-35E และ A-10 Thunderbolt 2ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News มารอต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ซิงเกิลจากวงฟลัวนะครับนี่คือใครบางคนจากบนฟ้าและก่อนหน้านี้เพลงเพราะอีกเพียบเลยครับชั่วโมงที่2ครับฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับพาไปที่เพจ Envoy Man หน่อยดีกว่านะครับเขาบอกว่าจริงๆการผ่อนคลายด้วยศิลปะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือวาดรูปเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เซลล์ของเราเนี่ยแก่ช้าลงได้มากถึง1ปีถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำนั่นเองนะครับเขามีการเรียกว่าการทำสำรวจแล้วก็แพร่บนวารสารนะครับ Innovation in Aging จาก University College of London นะครับวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใหญ่ 3,500 คนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมนะครับกับชะลอความแก่ทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมในศิลปะเกี่ยวข้องอัตราการแก่ลงที่ช้าลงนะครับผมถึง 4% ด้วยกันคุณผู้ฟังนะครับผมก็ถ้าใครที่เพลิดเพลินกับ Green Wave เพลงเพราะๆกันอยู่แล้วก็อาจจะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็แก่ช้าลงได้ด้วย

ชั่วโมงที่2นะครับผมให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกันแบบเต็มที่กันเลยทีเดียว6เพลงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของ Cover Night Live กันบ้างคุณผู้ฟังครับ Cover Night Live โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: ิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆและจะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรท

0: ได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: หารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
2: ขอบคุณด้วยนะครับผมผู้สนับสนุนของเรา Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับ

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: คุณฟังครับเพลงใหม่จากโปเตโต้แนะนำให้ฟังกันนะครับผมเขาบอกว่าแค่เห็นปกเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงร็อกหนักๆของโปเตโต้แน่ๆเลยแต่ว่าพอฟังจริงๆแล้วนะครับทุกอย่างพลิกไปหมดเลยเพลงที่ได้ยินกับเป็นป๊อปเนื้อหากวนๆแล้วก็ยังได้ยินเสียงของเอ็ดคุณเอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับผมมาเติมสีสันให้ดูกวนๆมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็ตั้งใจที่จะเลือกวางทุกภาพจำเดิมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งความเท่หรือความสุขุมที่ทุกคนเคยคุ้นเคยแล้วก็ก้าวออกมาเป็นแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนในซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้นะครับผู้ฟังครับผมเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปด้วยแล้วก็ซิงเกิลจากวงเคลียร์กับแพ้ใจเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายด้วยครับผมวันนี้บ๊ายบายไปก่อนพรุ่งนี้4ทุ่มเจอกันใหม่ของวันพฤหัสด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: แปดบ้านบ้านบาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข Green
8: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะมีข้อมูลนะคะในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศยูกันดาโดยองค์การอนามัยโลกนะคะกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกก็ได้เปิดข้อมูลจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย131รายแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500รายค่ะรอบหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงรอเจอกันนะคะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: ทั่วประเท

เริ่มต้นกันด้วยหลายเพลงเพราะเลยนะคะที่หยิบมาทักทายคุณผู้ฟังบางคนฟังเพลงไปแล้วก็อารมณ์ดีไปพร้อมๆกับเพลงที่เปิดให้นะคะมีแสนวิเศษมีคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนแล้วก็อารมณ์ดีว่านธนกฤตด้วยอ่อนแอลิปตาใครกำลังเป็นอยู่จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอจากพี่บอยโกศิยพงษ์ด้วยล่ะค่ะไม่ว่าเพลงไหนที่จะเข้ากับความรู้สึกอารมณ์ของคุณผู้ฟังในตอนนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดเพลงมันทัดใจเพลงมันกินใจหรือเพลงเหมือนกับรู้ใจเลยว่าเรากำลังแบบรู้สึกแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะคะหรือเพลงไหนที่ถูกใจแล้วก็อยากฟังเพิ่มเติมส่งมาบอกกันได้ผ่านแอป A Time ฟังฟินค่ะ DJ แบมพลาดิไซสวัสดิ์นะคะได้เวลาอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกในช่วงนี้เรื่อยไปจนถึงตี 2 เลยค่ะ

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะที่อยู่ในแคตตากอรีแบบหมวดเพลงหิวใจอะไรแบบนี้นะคะเลือกให้เผื่อว่าในช่วงปลายสัปดาห์แล้วใครบางคนอาจจะเริ่มเหนื่อยหรืออาจจะเป็นตัวเรานี่แหละค่ะอีกไม่นานก็เช้านะคะงานจาก The Peach Band
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: ในช่วงกลางคืนนะคะมักจะมีข้อความส่งมาบอกว่ารอฟังเพลงเพราะก่อนนอนนะคะรอฟังพี่แบมอยู่เหมือนเดิมชอบทุกเพลงเลยแล้วก็น่าจะถูกใจมากที่สุดถ้าเป็นเพลงที่คุณขอไว้ด้วยนี่คือเรารักกันจากซาร่าในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ทำเอาแฟนเพลงของวงดนตรีวงนี้นะคะหือฮาตั้งแต่ได้ยินว่าวงสปอยเพลงใหม่ว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงรักนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวงนี้เขาไม่เคยมีเพลงรักแบบสุขสมหวังมาก่อนเลยนะคะมาฟังกันค่ะ Free Hand เปิดโหมดรักเมื่อถูกค้นพบเพลงรักที่เกิดจากคำว่าขอบคุณ

0: พลงนี้นะคะเนื้อหาของเพลงเนี่ยนักร้องนำอย่างเข้มเขาแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกในวันที่ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะว่าการซัพพอร์ตแล้วก็ได้รับความรักจากคนรอบข้างเนี่ยทำให้รู้สึกอยากจะขอบคุณมันเหมือนกับการได้ถูกค้นพบแล้วก็ทำให้ได้รู้ว่าในวันที่เรามีคำถามมีความสงสัยในตัวเองจริงๆแล้วยังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเรานะคะนี่คืองานใหม่จาก Freehand ค่ะเมื่อถูกค้นพบ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัวเชคเพรสและอาหารแมวคานิว่า
0: ตอนนี้ก็คงอยากจะบอกคุณผู้ฟังให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะคะ Cover Night Live ครั้งล่าสุดถึงจะจบไปเรียบร้อย Gatsby Gala แต่เรากำลังเตรียมพร้อมความสนุกครั้งใหม่นะคะกำลังจะกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหม่ๆยังไงคอยติดตามฟังกันที่ Green Wave นี่ล่ะค่ะ

0: ดี
1: ถ้าใครได้ดู MV เพลงนี้นะคะของ Tattoo Color เนี่ยก็คงจะได้เห็นใบโคลเวอร์นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเอามาสื่อสารกับคนดูคนฟังนี่ละค่ะเพราะว่าบางครั้งคำอวยพรที่มันดีที่สุดอาจจะเป็นเพียงคำว่าขอให้เราทั้งคู่โชคดีก็ได้นะคะตอนนี้ฟังเพลงเพราะกันมาในชั่วโมงที่2แล้ว DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave เพิ่มเติมเพลงเพราะที่คุณขอมาด้วย
0: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะก็ฟังเพลงเพราะกันได้ทุกที่ทั่วโลกเลยคุณผู้ฟังที่ขอฟังเพลงนี้เข้ามาบอกว่าฟังอยู่ที่นครราชสีมานะคะฟังตลอดเลยแต่นานๆจะส่งข้อความมาขอเพลงเพราะก็เลยเลือกเพลงที่ชอบส่งมาบอกกัน
1: มิสเตอร์ DIY
2: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: Your Request
1: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
0: คุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่รอฟังเพลงเพราะกันในตอนนี้นะคะนอกจากจะนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็อาจจะขอฟังเพลงเข้ามาในช่วงก่อนนอนคุณบอกว่าตอนนี้มีเรื่องมากมายที่ต้องคิดในชีวิตเลยนะคะอยากจะขอฟังเพลงของพี่เบิร์ดเพลงเพราะเพลงนี้ฮิวใจซะหน่อย

สริมกำลังแรงใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะ3เพลงเลยเริ่มต้นกับชีวิตลิขิตเองที่คุณขอฟังนะคะตามมาด้วยชัยชนะค่ะแล้วก็เพลงนี้ท้ายังรักของ Crescendo ด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะคะใครที่เดินทางกันในตอนกลางคืนจำเป็นต้องขับรถไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดหรือว่าไปในเส้นทางไหนก็อาจจะเจอฝนนะคะอย่างคุณอนุชิตก็ส่งข้อความมาบอกแบบนั้นด้วยเหมือนกันยังไงขับรถดีๆนะคะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยคืนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์ที่ Green Wave คืนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมเที่ยงคืนถึงตี 2 ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักโ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ส่งข่าวกันต่อค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันผึ้งโลกนะคะเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงผสมเกสรซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชากรผึ้งแล้วก็แมลงผสมเกสรลดลงอย่างมากเลยนะคะสาเหตุสำคัญก็มาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรการขยายตัวของเมืองทำให้ประชากรผึ้งสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็มีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยค่ะซึ่งนักวิจัยก็เตือนนะคะว่าถ้าประชากรผึ้งลดลงอย่างต่อเนื่องอาจจะมีผลกระทบต่อระบบอาหารโลกเพราะฉะนั้นวันผึ้งโลกเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งอาศัยของผึ้งลดการใช้สารเคมีอันตรายรวมทั้งสนับสนุนแนวทางเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
0: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
0: แนะนำให้ใช้กด 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน 60%

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับสินสุทธินาถทองชื่นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่าน

0: มามีรายงานนะคะอิรักส่งออกน้ำมันดิบ10ล้านบาร์เรลผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซลดลงจากประมาณ93ล้านบาร์เรลต่อเดือนซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันคนใหม่ของอิรักบาซิมูฮัมเมดบอกว่าการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ขึ้นอยู่กับการมาถึงของเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากปัญหาประกันภัยโดยอิรักกำลังเจรจานะคะกับบริษัทของสหรัฐรวมถึงเชฟรอนเอ็กซอนมอบิลและฮาลิเบอร์ตันในการพัฒนาโครงการน้ำมันและก๊าซและเรียกร้องให้บริษัทลงนามในสัญญาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้อิรักยังวางแผนที่จะร่วมมือกับกลุ่มโอเปกด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและส่งออกโดยตั้งเป้าที่จะบรรลุกำลังการผลิต5ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านทางการเจรจานี้ล่ะค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามกันได้ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
0: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
1: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
0: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: แวะต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสหรัฐค่ะได้อนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์จำนวน24ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เกาหลีใต้นะคะขณะเดียวกันยังได้อนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่น Apache ของเกาหลีใต้ด้วยซึ่งการอนุมัติการขายอาวุธในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ผู้เข้าทอง

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของเวียดนามเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าสายการบินของเวียดนามเนี่ยดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นจำนวนที่ลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวนะคะถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะโดยต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนแล้วก็ความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามกันได้นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศดีๆเนอะกับเพลงแบบนี้นะครับเติมใจให้กันนะฮะมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินเพลงดีมากๆจริงๆดีในทุกเวอร์ชันเพราะว่าทำยังไงมันก็เพราะครับเพลงแบบนี้แต่ว่าเลือกเอาเวอร์ชันนี้จะว่าไปก็คลาสสิกมากเลยครับเพราะว่าคนร้องก็ไม่อยู่ในโลกนี้แหละแต่เสียงเขายังคงเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสียงหนึ่งซึ่งมีคนคิดถึงมากที่สุดโจ้กับเพลงนี้ในเวอร์ชันของพอสนะครับ

เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะวันนี้คลาสเสร็จกลับไม่ต้องมาเป็นปึกดีมะผมว่าไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นและเดี๋ยวเราไปกระจายฟังกันทัก80 90 2000ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าเดือนไม่ใช่เดือนหน้าชั่วโมงหน้าด้วยก็ได้

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: จริงๆต้องเบรกแล้วนะรู้จักเวลาแต่ไม่เป็นไรใจดีแถมให้อีกเพลงก่อน

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

าร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวเชคเพรสและอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ออบปองศักดิ์อีกรอบละกันนะครับก็อยากให้ได้ฟังกันครบทุกเพลงจากในคาร์บอนไนท์ไลฟ์ครั้งที่ผ่านมาเพลงนี้ยังไม่ได้มาเล่นเลย

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มาฟังเพลงใหม่กันนะครับจากจิโก้ครับ JIXGO จิโก้หรือว่าจริงๆก็คือครีมศิลปินวัย19ถ้าเราหลายคนเคยจำเขาได้เขาเคยประกวด The Voice Kids ตอนอายุ12ครับเราก็ร้องเพลงมาเรื่อยตั้งแต่อยู่ใน TikTok จนกลายมาเป็นนี่แหละจิโก้ซึ่งจริงก็มาจากบุคลิกลักษณะนิสัยเขานี่แหละที่มีคนบอกห้าวจังเลยอ่ะงั้นเรียกแต่ว่าจิโก้ไปเลยละกันนะฮะลองฟังเพลงนี้ดูครับเพลงนี้ชื่อว่าปะปนกับน้ำตา

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: แม่ครับปวดท้อง
12: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
13: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
14: เดี๋ยว
15: คุณมีกินหืนไหม
14: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
13: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
16: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
16: จากไรทิพ
11: ย์แม่ครับปวดท้อง
12: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยล้านโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
2: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Best Version ของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยทอล์กทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาคคุณผลิตทุกวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอGreenWave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมคการ์เร็ต
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
11: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัด

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะที่กรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักมีรายงานนะคะช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยขมุกขมัวค่ะโดนพายุทรายเล่นงานทำให้ทัศนวิสัยลดลงนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนสนามบินนานาชาติก็ต้องระงับการบินเป็นช่วงๆขณะเดียวกันมีรายงานประชาชนล้มป่วยนะคะด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาพายุทรายในอิรักมักจะเกิดขึ้นจากปริมาณฝนที่ลดน้อยลงทำให้สภาพหน้าดินแห้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นทะเลทรายได้ง่ายและพอมีกระแสลมแรงจัดนะคะก็พัดพาเอาฝุ่นแล้วก็ทรายในปริมาณมหาศาลแผ่เข้ามาปกคลุมในเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: เฟลโลเฟลโลนะครับเพราะจังเลยดาวหางฮัลเล่นะฮะจะ7โมงแล้ว
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
0: นี่ข้อความส่งมาบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วบ้านหลังคารั่วแล้วก็ลงท้ายถามเป็นการถามแบบด้วยความห่วงใยอะไรเงี้ยนะบ้านพี่อันยังหลังคารั่วอยู่ไหมคะพูดแล้วจะปวดหัวใจเหมือนตาเห็นนะรั่วนี่หงุดหงิดอยู่ในนี้แล้วคือแต่ว่ารั่วนิดเดียวแต่ว่ามันแบบคือนิดเดียวก็คือรั่วไงเข้าใจไหมถ้าไม่รั่วคือไม่รั่วถ้ารั่วต่อให้นิดเดียวก็คือรั่วแล้วเมื่อวานกลับไปมันรั่วนิดเดียวจริงแล้วผมก็แบบนิดเดียวเนี่ยผ่านช่วงนี้มาละแต่มันรั่วไงก็แปลว่ามันต้องเริ่มใหม่ก็เลยเอาเถอะคือรั่วแบบไม่กี่หยดนะแต่มันก็สมมติตกเมื่อวานอย่างเงี้ยรั่วสัก20หยดเงี้ยเป็นคุณซ่อมไหมก็ต้องซ่อมถูกป่ะแล้วถ้าวันอื่นมันตกหนักกว่านี้แล้วมันกลายเป็น200หยดนะมันก็พังอยู่ดีก็ต้องซ่อมเฮ้ยมันหงิด
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
0: แต่นัดช่างแล้วนะ Smiley Request ครับขอบคุณนะฮะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ
4: ปลอบใจ